0: 0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ตอนถนนพระราม9
7: ถึงแล้วถึงแล้ววัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
8: ยังจ้า
7: เงา
9: พวกเราเพิ่งมาถึงถนนพระรามเก้าจ้ะต้องนั่งรถเมล์ต่อไปอีกจึงจะถึงวัด
7: ก็ชื่อวัดกับชื่อถนนเหมือนกันนี่ฉันเลยงง
8: ก็เพราะวัดนี้ตั้งอยู่บนถนนพระรามเก้ายังไงล่ะซึ่งถนนสายนี้เป็นถนนที่สำคัญมาก
7: สำคัญยังไงหรอ
9: ก็เพราะว่าถนนพระรามเก้าเป็นถนนที่ตั้งชื่อขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้ายังไงล่ะ
7: แต่ทำไมถนนพระรามเก้าจึงไม่มีคำว่าที่ล่ะ
9: ก็เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2539ว่าไม่มีพระราชประสงค์ให้มีคำว่าที่ต่อท้ายคำว่าพระรามซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นพระราชนิยมในรัชกาลปัจจุบันถนนพระราม9มีความยาวประมาณ9กิโลเมตรมีจุดเริ่มต้นที่4แยกตัดกับถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านแยกถนนวัฒนธรรมผ่านจุดตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรมและถนนรามคำแหงไปสิ้นสุดที่จุดตัดกับถนนศรีนครินทร์ในพื้นที่เขตสวนหลวง
7: เรารีบไปที่ป้ายรถเมล์กันเถอะฉันอยากไปเที่ยววัดเต็มทีแล้ว
9: ไปสิ
7: ถึงแล้ววัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
8: ยัง
7: จะยังไม่ถึงได้ยังไงอ่ะนี่ไงป้ายวัดเห็นกันอยู
8: ่ยังเข้าไปไม่ได้ต้องถ่ายรูปหมู่หน้าวัดกันก่อนจ้า
9: โถเอ้ยนึกว่าอะไร
10: แล้วพบกันใหม่นะครับ
11: ดีเจนุ่นเธอไปเป็นพิธีกรระดับประเทศเลยเหรอ
12: ประเทศอะไรล่ะ
11: ฮะ
12: ประเทศไหนล่ะประเทศนี้แหละ
11: เอออ้าวเขามีเขาจะมีงานอะไรเธอไล่ฟังก่อนเร็ว
12: ก็ล้ำลึกวิกฤตการณ์รสร้อยสิบสองแล้วก็เราก็จะไปที่ป้อมพระจุลซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปถ่ายเสือปืนเสือหมอบเธอรู้จักไหม
11: ปืนเสือหมอบเป็นปืนที่มีกาบอกปืน2หัวติดกันซึ่ง2หัวนี้จะต้องยิงแต่เสือไม่ใช่คน
12: ไม่ใช่แล้ว
11: ไม่ใช่แล้ว
12: เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยให้ดีเจสอนเอาภาพวิดีโอขึ้น
11: เ
12: พราะว่าเขามีการทดสอบยิง
11: เมื่อวานนี้เอาความจริงเธอมีเหรอ
12: ใช่แล้วก็เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้ไปดูตอนที่เขาซ้อมยิงด้วย
11: เอาความจริง
12: ความจริง
11: เขาต้องมีการสั่งยิ่ง
12: ใช่ไ
11: หม
12: ใช่แล้วปืนเนี่ยอายุ113ปี
11: เดืออย่ามาหาพูด
12: น่ะคิดว่ายังยิงได้ไหม
11: 113ปียังมีชีวิตอยู่ไหม
12: ปืนไงก็ยังสามารถใช้ได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวต
11: ้
12: องรอดูคุณผู้ฟัง
11: คือปืนเสือหมอบน่ะมีมาในตั้งสมัยรส.112หน้าในยุคของรัชกาลที่5
12: จนถึงปัจจุบัน
11: เนี่ยเธออยู่เพิ่งงานร้อยกว่าปีเหรอ
12: 113ปี
11: เฮ้ย
12: ในรส112ใช
11: ่รส112นี่ฉันคิดว่านานแล้วนะปีนี้เท่าไหร่เนี่ยฉันไม่ได้ดูเลยปีนี้รส112ชื่อเท่าไหร่
12: ไม่รู้อ่ะ
11: แต่ปืนเท่าไหร่ปืนกี่ปี
12: 113ปี
11: ปืน113ปีเหรออ
12: ืม
11: เฮ้ยคุณผู้ฟังคือปืนเสือหมอบปืนเนี้ยที่เราไปยิงเรือฝรั่งเศสน่ะเธอ133ปีเอาเดี๋ยวเธอส่งมาให้ฉันสิแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาขึ้นให้
12: ได
11: ้คือ
12: เดี๋ยวมารอดูกัน
11: ว่าเธอเป็นคนยิงหรือเปล่า
12: จะไม่ได้เป็นคนยิงสิเขาต
11: ้
12: องมีคนที่เป็นพลปืนกรมสัมพวุฒิเขาต้องเป็นคนมาจัดการอยู่ดีๆไปสุ่ม4สุ่ม5ไปยิงเองก็ไม่ได้ไง
11: แต่ถ้าฉันสั่งยิงได้นะทั้งหมดเตรียมตัวพร้อมยิงนี่ได้ไหมเป็นทหารยุคเก่า
12: ไม่ได้ไม่ได้
11: ไม่ได้ต้องยิงอย่างเข้มแข็งเหรอ
12: แต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยอันนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ต้องใช้แรงคนเดี๋ยวจะมีภาพแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนโดยการใช้ก๊าซในการช่วยยกเพราะว่าอายุของปืนเนี่ยนานมากแล้วก็น้ำหนักด้วยเดี๋ยวจะมีภาพให้คุณผู้ฟังได้ชม
11: เดี๋ยวต้องเล่าคุณผู้ฟังนิดนึงก่อนในยุครส112อ่ะมันแบบเหลืออดมากๆเลยนะเธอได้อ่านประวัติบ้างหรือยัง
12: ที่เธอเล่าให้ฟังใช่ไหม
11: ใช่ยุครส112คุณผู้ฟังถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดีเจสอนยังจำว่าเราผ่านมากี่ปีแล้วขออภัยคุณผู้ฟังนะรส112นะแต่คือยุคที่คุณผู้ฟังฝรั่งเศสนะเขาล่าอาณานิคมเธอแล้วก็ผ่านมาในประเทศไทยแน่นอนล่ะนางก็ฝรั่งเศสอ่ะนางก็แล่นเรือมาฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ของเราก็มีปาการไงเนี่ยป้อมพระจุลนี่แหละเรามีปืนเนี้ยคุณผู้ฟังเรามีปืนแบบนี้นะแต่เราอ่ะสกัดเขาอ่ะไม่สำเร็จเรือก็เลยแล่นมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยานี่ตรงเนี่ยพระบรมมหาราชวังเราตรงเนี้ยคุณรู้ฟังนะในหลวงรัชกาลที่5ก็พระองค์ก็รู้แหละเนาะคือฝรั่งเศสมาเยือนถึงหน้าเยือนแบบไม่ใช่มิตรประเทศนะก็เรียบร้อยคุณรู้ฟังมีการแลกเปลี่ยนอะไรว่ากันไปรส112นี่ทำให้ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยนะพ่อหลวงของเราเนี่ยเสียพระราชหฤทัยก็คือเสียใจอ่ะแล้วเขาเขียนไว้ว่าเสียใจจนพระองค์ป่วยเลยนะเธอ
12: ใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนพระทัยมากๆ
11: เ
12: พราะว่าในยุคนั้นเนี่ยต้องยอมเสียดินแดนบางส่วนเพื่อจะรักษาดินแดนส่วนมากเอาไว
11: ้แล้วก็มีอะไรนะเก็บเงินจากเหมือนเก็บเงินสะดมอะไรสักอย่างนึงอ่ะ
12: เขาเรียกว่าเงินถุงแดง
11: เงินถุงแดง
12: ซึ่งจริงๆเงินถุงแดงเนี่ยถูกเก็บมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เพราะท่านทรงเล็งเห็นว่าในอนาคตอ่ะประเทศไทยถ้าเกิดวิกฤตการณ์หรือว่าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยยังจะมีเงินเขาเรียกว่าเงินถุงแดงเนี่ยเป็นเงินก้นพระคลังเนี่ยเอาไว้ช่วยเหลือได
11: ้โอ้โห
12: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยนำเงินถุงแดงเนี่ยมาช่วยมาใช้จ่ายในสมัยรัชกาลที่5จึงทำให้พ่อหลวงรัชกาลที่5เนี่ยเสียพระทัยมาก
11: ๆสภาพหน้าเธอความคิดเธอไม่เหมาะกับการอ่านประวัติศาสตร์เลยอ่ะแต่เธอทำได้อ่ะนุ่นฉันชื่นชมเธอเหมาะกับการอ่านเรื่องของนาง12พญาคันคากเลยอย่างเงี้ยเธอไม่เหมาะเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์แต่เธอทำได้ฉันชื่นชมเธอนะจริงๆเอาได้คือเหตุการณ์นั้นหนักจริงๆคุณผู้ฟังจากดีเจสอนจากฟังทั้งหมดในช่วงรัชกาลที่5นะรส112ถือว่าหนักที่สุด
12: แล้วในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยตอนที่เริ่มตั้งป้อมเนี่ยเขาก็มีการจัดซื้อโดยใช้เงินส่วนพระองค์เนี่ยของรัชกาลที่5เองเนี่ยในการซื้อปืนทั้งหมด10กระบอกด้วยกันแต่ว่าปืน7กระบอกเนี่ยอยู่ที่ป้อมพระจุล
11: เหรอ
12: ใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะให้รับชมภาพว่าปืนที่อยู่ในสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นคุณทวดดีกว่ายังสามารถใช้งานได้หรือเปล่าเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยพอถึงงานรำลึก
11: รส112
12: เขาก็จะมีการยิงปืนเรียกได้ว่าเป็นปืนใหญ
11: ่อยากถามเขาอยู่เหมือนกันนะว่าแล้วนะตอนเนี้ยป้อมปืนเสือหมอบอะถ้าหากว่ามีศัตรูมาจริงเราจะยิงเขายังยิงได้อยู่ไหม
12: ต้องไปดูสิว่าคุณทวดก็ไม่ธรรมดานะ
11: เขายิงได้ใช่ไหมคือคุณผู้ฟังดีเจสอนเนี่ยก็มีเสียงที่พูดออกมาเหมือนกันนะว่าในยุคก่อนอะต้องเข้าใจว่าทหารเรือเราอะคุณผู้ฟังทหารเรือเราเองนะอันนี้เราไม่ได้ว่ากันนะทหารเรือเราเองเนี่ยที่เราดูแลป้อมพระจุลน่ะผู้นำเราไม่ใช่คนไทยนะ เป็นชาวต่างประเทศแล้วถามว่าเขาจะให้ใจเราไหม
12: ก็อย่างที่ดีเจสอนบอกนี่แหละว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5พอรัชกาลที่5ท่านเสียพระทัยในเรื่องของรส112ก็เรียกได้ว่าฝังใจเลยแหละ
11: เอาลูกเอาหลานไปเรียน
12: เลยเอาลูกเอาหลานไม่ว่าจะเป็นองค์ปริพัตรหรือว่าเสด็จเตี่ยเองก็ไปทรงศึกษาร่ำเรียนการทหารที่ต่างประเทศแล้วกลับมาพัฒนาการทหารของประเทศไทยอย่างองค์ปริพัตรเนี่ยท่านก็ส่งไปเรียนทั้งประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศเยอรมัน
11: โอ้ไปเรียน2ประเทศเลยเหรอ
12: ใช่เพราะว่าในสมัยก่อนในยุคก่อนเนี่ยประเทศเยอรมันเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งมหาอำนาจทางด้านการทหาร
11: ท่าน
12: ก็ส่งไปเรียนมาแล้วก็กลับมาบำรุงดูแลทหารเนี่ยรวมถึงทหารเรือด้วย
11: คุณผู้ฟังก็นึกภาพตามเนี่ยนะถ้าหากใครฟังอยู่ทางยุลองนึกภาพตามทหารเรือคนไทยอ่ะต้องไปมีผู้นำเป็นคนต่างชาติสั่งยิงสั่งซ้ายสั่งขวาหันแล้วถามว่าทหารเรือเราอ่ะของไทยแท้เนี่ยทำอยู่แล้วแต่ปัญหาคือชาวต่างชาติที่มาเป็นผู้นำเราเนี่ยมันรักประเทศไทยเท่ากับเราหรือเปล่าอ่ะนะ
12: ไม่มีทางที่เขาจะรักเราเท่ากับคนของเราเองแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเขาถ่ายทอดความรู้อ่ะเขาอาจจะถ่ายทอดได้ไม่ดีเท่าหรือว่าไม่เต็มที่เท่าเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนไทย
11: ถูก
12: แล้วถ้าเกิดเขาถ่ายทอดเราเต็มที่คนไทยจะจ้างเขาต่อไหมล่ะ
11: จริง
12: เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความเล็งเห็นของรัชกาลที่5ท่านก็ส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศแล้วก็นำความรู้ความสามารถที่ไปร่ำไปเรียนมาเนี่ยกลับมาสอนคนไทยด้วยกันแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยสามารถทำได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาชาวต่างชาติ
11: คุณผู้ฟังเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรน่ะสลักชื่อเนี่ยรส112อยู่ตรงหัวใจของพระองค์อ่ะมีพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ไหนบ้างที่กระทำแบบนี้ไม่มีนะทหารหลายคนถามว่าทำไมทหารเรือถึงรักเสด็จเตี่ยมากขนาดนั้นทำไมทหารเรือถึงบูชาเสด็จเตี่ยทำไมรักเสด็จเตี่ยเยอะแยะมากมายก็เสด็จเตี่ยรักทหารเรือเธอเสด็จเตี่ยรักทหารเรือจนกระทั่งสลักชื่อกลางอกของตัวเองว่ารส112ตราดมีคำว่าตราดด้วยนะดูเลยก็คือเหมือนพ่อเราเจ็บช้ำน้ำใจอ่ะเหมือนเราอ่ะเนาะเหมือนเราเป็นลูกอ่ะแล้วพ่อเราโดนรังแกเราก็สู้แทนพ่อเรานะเธอ
12: เพราะว่าที่คนตราดหรือว่าคนจันทบุรีเนี่ยท่านเขาเรียกอะไรรักเสด็จเตี่ยมากๆแล้วก็อินกับเรื่องของรส112มากๆเพราะว่าในยุคสมัยของรส112เนี่ยเกือบจะต้องโดนยึดไปแล้วนะ
11: ปะเราไปเอาคืนดีกว่าเราไปเอาพระศรีโสพลคืนดีกว่า
12: เกือบแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังได้กลับมาเป็นประเทศไทยก็เลยเป็นความรักไง
11: ถามว่าประเทศไทยเราดูจากในอดีตมันยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยเนาะ
12: ใช
11: ่แต่ณตอนนี้เรามีแค่นี้เราก็รักษาแค่นี้เอาไว
12: ้คุณฟังจะเป็นตะบองสมัยก่อนเนี่ยลาวเนี่ยก็สมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนะ
11: พระศรีโสพลอะไรทุกอย่างเนาะเมืองตัดจันตัดคริเทศ
12: ทั้งหมดเลยที่สมัยก่อนเขาถึงเรียกได้ว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องไง
11: โอ้ใช่
12: เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยในพื้นที่เหล่านี้ยังเป็นพื้นที่ของประเทศไทยอยู
11: ่อย่างแท้จริงคุณผู้ฟังอย่างที่ดีเจสอนเคยบอกหลายๆคนก็มีแบบคอมเมนต์ว่าโกรธดีเจสอนเหมือนกันนะเหมือนที่เกาะกงอ่ะต้องยอมรับเมื่อก่อนอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเมืองปัดจันตัดคริเทศซึ่งเมื่อก่อนน่ะมันคือดินแดนของคนไทยแล้วคุณผู้ฟังก็รู้ว่าดีเจสอนเนี่ยคือคนตราดตราดกับเกาะกงอ่ะมันอยู่ติดกันคนเกาะกงพูดภาษาบ้านชั้นคือภาษาตราดคือเมื่อก่อนมันมีพื้นที่ใกล้เคียงกันมันเป็นคนตราดนั่นแหละ
12: ใช่ก็เป็นบ้านเดียวกันนี่แหละ
11: แต่พอมาเจอเหตุการณ์ร212เนี่ยเราเลยต้อง
12: แยกออกจากกัน
11: แยกออกจากกันหลายคนก็ถามว่าโอ๊ยจัดการให้สิ้นซากอย่าให้ชาวเกาะกงมาอยู่ในพื้นที่ไทยได้คือบางคนเขาก็เป็นพี่น้องคนตราดอ่ะเธออ
12: ยู่กันมาตั้งแต่สมัยคุณพวดคุณ
11: ใช่เห็นเขาว่าบางพื้นที่อย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยบางพื้นที่ก็พูดภาษาไทยนะเธอ
12: นี่มีคุณผู้ฟังบอกว่า
11: ว่าไง
12: เกาะกงพูดภาษาเขมรรัชกาลที่5เลยไม่เอา
11: เนี่ยเธอไม่รู้จริงอ่ะเธอไม่รู้จริงอ่ะเกาะกงอ่ะคือเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเธอปัจจันตคีรีเขตมันอยู่บ้านเดียวกับฉันนี่แหละอยู่ติดจังหวัดตราดนั่นแหละแต่มาเจอรส112นี่แหละเธอนะเหมือนอีกเมืองหลากหลายเมืองนะเธอนะที่เราจะต้องแลกเปลี่ยนไปอันนั้นเป็นเรื่องอดีตคุณรู้ฟังเขาบอกว่าเรื่องอดีตเนี่ยมาสอนใจบ้านเรานะเธอ มาสอนใจในยุคปัจจุบันให้คนไทยเนี่ยรักกันนะถ้าคนไทยไม่รักกันเนี่ยปัญหาคือต่างชาติเขาจะมารักเรานะจริง
12: เราเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยอย่างน้อยๆนะเราต้องรักกันเอง
11: นะ
12: เวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยรวมตัวกันไว
11: ้รวมตัวสู้อ่ะ
12: เออรวมตัวหนี สู้สิน
11: ุ่นจะมาเติมมาให้รวมตัวหนีล่ะ
12: ไทยนี่รักสงบไง
11: แต่ถึงลบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครขมขี้จะร้องถูกไหมขมเลยขม
12: ขม
11: วันนี้เราฮึกเหิมแต่เช้าเลยนะ
12: ฮึกเหิมแต่เช้าเพราะว่าอินมากไงอย่างที่บอกว่าพอไปถึงแล้วมันได้กลิ่นอายของประวัติศาสตร์แล้วมันอินอะไปเห็นภาพที่ในสมัยก่อนเขาต้องใช้ปืนแบบนี้ในการสู้รบมันอินจริงๆคุณผู้ฟัง
11: แล้วคุณผู้ฟังมันไม่ใช่แค่ป้อมประจุอย่างเดียวนะตรงข้ามไปเขาเรียกอะไรมีป้อมผีเสื้อสมุทรใช่ไหม
12: ป้อมผีเสื้อสมุทร
11: มีหลายป้อมนะ
12: จริงๆน่าไปมากนะเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่นั่นเนี่ยยังครุกุ่นเลยแหละพอเวลาไปถึงเราได้เห็นปืนจริงๆของจริงนะกระบอกจริงรวมถึงลูกกระสุนจริงๆที่เขาใช้ในสมัยก่อนก็ยังอยู่
11: ฉันยังแอบงงว่าทำไมเรายิงไม่โดนเรือฝรั่งเศสเลยอ่ะ
12: เธอรู้ได้ยังไง
11: ก็เรือฝรั่งเศสข้ามมาได้เฉยเลยอ่ะฉันก็ยังงงอยู่เนี่ยแม่น้ำก็ไม่ได้ใหญ่มากนะ
12: มันมีการยิงสู้รบกันจริงในสมัยก่อนแล้วก็เกิดการประทะกันที่เขาต้องจ่ายเงินถุงแดงนี่แหละ
11: ถ้าเป็นฉันนะฉันเต้นดาเมนเยอร์ตรงนั้นเลย ฉันยอมเป็นเป้าค่ะฉันยอมเป็นเป้าให้ฝรั่งเศสยิงฉันเลยจริงๆคือยุคนั้นไม่มีฉันไงถ้ายุคนั้นมีฉันนะชนะเลิศแล้ว
12: ไม่ยิงเรือแล้วยิงยายสอนก่อน คนแรก
11: เอ้าถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่เราเอามาเป็นบทเรียนมาฝังใจทำให้ทหารเรือเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วกันทหารเรือมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเสด็จเตี่ยเข้ามาสอนเราได้อย่างดีประเทศก็ต่างพอหมดจากเหตุการณ์นั้นก็ไม่มีประเทศไหนที่จะเข้ามาเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ามา
12: ลุกราน
11: บ้านเราอีกเลยนะไม่มีเลยนะครับแล้วพอเหตุการณ์ครั้งนี้มันจบไปมันก็ทำให้รู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยแข็งแกร่งนะด้วยเพราะมีพระมหากษัตริย์อันเป็นพระปีชาสามารถเนาะถ้าหากว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่ประสังเสร็จมาจะยึดดินแดนแล้วเราไม่มีการแลกเปลี่ยนอะไรกันไปอ่ะประเทศไทยเราก็ต้องเป็ดตกเป็นเมืองเขาเรียกอะไรตกเป็นเมืองขึ้นของเขานะ
12: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงต้องบอกว่าเราต้องรักประเทศไทยมากๆนะเพราะว่าบรรพบุรุษของเรายอมเสียเลือดเนื้อเพื่อปกป้องประเทศของเราน
11: ะ
12: เราในฐานะของคนรุ่นหลานรุ่นลูกนะเราก็ต้องรักประเทศไทยให้มาก
11: ๆฉันนึกถึงเรื่องของการสับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนในสมัยอยุธยาเลยเธอจำได้ไหมที่มีพระฉันจำไม่ได้แล้วก็อยุธยาพระธรรมราชาหรือเปล่าที่อยุธยามาตีครั้งที่หนึ่งอ่ะบุเรงนองมาตีอ่ะและบุเรงนองบอกว่าเอาเชือกเอาช้างมาพระมหากษัตริย์ไทยของเราอยุธยาก็บอกว่าท่านจะเอาช้างไปได้แต่ท่านต้องเอาอันนั้นมาแลกกับเราอย่างเงี้ย
12: จริงๆถ้าถามเรื่องประวัติศาสตร์แล้วคนที่จะให้ความรู้เล่าได้เป็นฉากๆนะ
11: คือ
12: ผอ.เธอ
11: ผอ.โบ
12: ใช่ผอ.โบเป็นคนที่ชอบเรื่องประวัติศาสตร์แล้วเล่าได
11: ้เดี๋ยวต้องเอามาแลก
12: ถึงพริกถึงขิงมาก
11: เดี๋ยวต้องให้เรียนเชิญผอ.โบท่านผอ.ณัฐพงษ์เกิดผลลาภมาเล่าให้ฟังว่าในยุคที่เหมือนในยุคในสมัยของรัชกาลที่5มีการไม่ให้ดินแดนไทยนะเธอจะมาแลกฉันเอาเงินมาแล้วเอาประเทศไทยไปเธอเอาดินแดนไทยมาฉันเอา3จังหวัดนี้นะมาเป็นของฝรั่งเศสนะแต่เหมือนในหลวงบอกงั้นก็เอานี้มาอย่างนี้อย่างเงี้ย
12: คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเอามากกว่านี
11: ้
12: ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาต้องการมากกว่านี้ในพื้นที่ดินแดนที่เราจะต้องเสียเนี่ยเราอาจจะต้องเสียทั้งหมดด้วยซ้ำแต่เรียกได้ว่าเราไปต่อรองแล้วกันเราก็ยอมเสียดินแดนบางส่วนแล้วก็เอาเงินไปเติมโดยเอาเงินถุงแดงเนี่ยไปเติมเพื่อจะให้เรื่องจบนะไม่งั้นน่ะเราจะต้องโดนเสียดินแดนไปมากกว่านี
11: ้
12: รัชกาลที่5ทะเลทรงเสียพระอกเสียพระไทยมากๆในเรื่องนี้ไง
11: ใช่
12: เพราะว่าเงินถุงแดงเนี่ยเป็นเงินที่สมัยตั้งแต่รัชกาลที่3ท่านทรงเก็บเอาไว
11: ้
12: แต่ว่าก็เรียกได้ว่าเป็นเงินที่เอาไว้เป็นเงินกู้ชาตินะเป
11: ็
12: นเงินที่เอาไว้ช่วยประเทศไทยในสมัยยุคนั้นได
11: ้
12: แล้วเงินเนี่ยถุงแดงเนี่ยเป็นทองคำจริงๆเป็นเหรียญทองคำจริงๆ
11: ทำไมเธอรู้อ่ะ
12: ก็ฉันชอบอ่ะ
11: เธออ่านเหรอ
12: ไปพิพิธภัณฑ์สิพิพิธภัณฑ์ก็มี
11: พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเหรอ
12: ใช่พิพิธภัณฑ์จริงๆแล้วเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์หลายที่นะที่ทำแบบนี้แต่ที่นุ่นเคยไปดูเนี่ยแล้วก็มีเป็นเงินถุงแดงจริงๆเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์รัตนโกสินทร์อยู่ตรงแถวๆสนามหลวงนี่เองเขาทำได้ดีมากนะ
11: เ
12: ดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยววันไหนจะไปถ่าย
11: เนี่ยเหมือนแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยเหมือนมียุคนึงในอยุธยาที่จะเอาอะไรนะเอาพระสุพรรณอารยาเป็นตัวประกันแล้วก็คือเอาโน่นเอานี่แต่ไม่ยอมให้เสียกรุงอ่ะเข้าใจปะมันมียุคนึงเหมือนกันในสมัยยุทธยาเดี๋ยวเชิญผอ.โบมานั่งเล่าให้ฟัง
12: ผอ.โบนี่แหละ
11: แบบนั่งเล่าเลยนะ
12: ท่านชอบ
11: นะคุณผู้ฟังนะรอติดตามนะท่านนาวาเอกณัฐพงษ์เกิดผลหลากท่านเป๊ะมากเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังเอ้าวันนี้ใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยดีเจนุ่นวันนี้มีใครมาบ้างคะ
12: คุณผู้ฟังเขาก็ชอบนะเขาก็บอกว่าเนี่ยวันนี้เรียนวิชาประวัติศาสตร์จากดีเจทั้งสองดีมากๆเลยค่ะคุณประสมจันทร์งามนะคะ
11: คุณรถสมพจน์บอกว่าสวัสดียามเช้าดีเจนุ่นต้องเป็นคนยิงครับเพราะเป็นหญิงส่วนถ้าดีเจสอนต้องเป็นคนพายเรือครับเพราะเป็นชายอย่างแท้จริง
12: ผู้หญิงยิงเรือนะยิงให้ว่างเลยใช่ไหม
11: ยิงปั้มเลยคุณเศรษฐนาบอกว่าดีเจสอนตอนนี้กลายเป็นทหารบกไปแล้วไม่ใช่เหรอคะยังจะมาซื้อทหารเรืออะไร
12: พอดีว่าเขาส่งหนังสือมาผิดค่ะ
11: เขาส่งหนังสือฉันเป็นว่าที่ร้อยตรีนะเธอแต่ฉันก็ไม่เป็นไรหรอกฉันโอเคอยู่นะวันนี้หลายๆคนทักเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะคุณสายันบอกว่าสวัสดียามเช้าครับอากาศดีมากเลยครับวันนี้ผมสายันนะครับไม่ใช่สายันสัญญา
12: หลายคนเนี่ยก็ชอบในการที่เล่าเรื่องอะไรแบบนี้และที่สำคัญเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรรู้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราเองเนี่ยบางคนเนี่ยเคยได้ยินรส112แต่ก็ไม่รู้อะไรรหัสอะไรหรือเปล่าก็ถึงบอกว่าเรามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำรวมถึงน้องๆหนูๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็เข้าใจง่ายนะ
11: คือน้องๆหนูๆมาในยุคนี้เขาไม่ได้ทันในยุคในแบบฉบับที่เราเรียนไงฉันไม่รู้ว่าในโรงเรียนตอนนี้มีวิชาประวัติศาสตร์ไห
12: มมีแต่ว่าในชั่วโมงเรียนเขาอาจจะไม่ได้เจาะลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
11: ลดน้อยลงใช่ไหมให้รู้ว่าก่อนที่จะมีประเทศไทยเราเคยเป็นสยามมาก่อนเรามีกรุงธนบุรีเรามีกรุงศรีอยุธยาเรามีกรุงสุโขทัยอย่างนี้ใช่ไหม
12: ใช
11: ่แล้วก็เมืองธาราวดีเมืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
12: ก็ในยุคสมัยมีสมัยอะไรบ้างผัดเปลี่ยนมาในยุคของอะไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรประวัติศาสตร
11: ์ฉันจำได้ว่าในสมัยตอนที่ฉันเรียนอยู่ชั้นม.ต้นหรือม.ปลายเนี่ยคือฉันเคยสอบนะอาจารย์เนี่ยเคยให้เขียนเลยในสมัยอยุธยาเนี่ยให้เริ่มต้นเลยว่าใครเป็นเจ้าเมืองตั้งแต
12: ่
11: คนที่1คนที่2คนที่3จนถึงคนปัจจุบันเลย
12: แต่คิดว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังน่าจะมีอยู่นะ
11: น่าจะมีอยู่เน
12: า
11: ะ
12: แต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาศัยเหมือนเป็นการท่องจำพอเวลาสอบเสร็จก็ลืมกัน
11: จบป่ะนะ
12: แต่พอเรามาเล่าในเรื่องของประวัติศาสตร์ลึกๆเนี่ยหรือว่าในบางเรื่องที่มันเจาะลึกไปเนี่ยบางคนเขายังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำคือเรื่องแบบเนี้ยต้องไปเห็นสถานที่จริงหรือว่าต้องไปอ่าน
11: ถูก
12: แล้วจะรู้สึกว่ามันมีความหมายมันลึกซึ้งมากนะอยากให้คุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยที่ยังไม่เคยไปป้อมพระจุลเนี่ยมีโอกาสอยากให้ไป
11: เอาอย่างนี้โรงเรียนไหนนะโรงเรียนไหนที่อยากให้เราไปสอนประวัติศาสตร์เราจะจัดบรรยายให้1ชั่วโมงดีเจสอนกับดีเจนุ่นนะค่าตัวไม่แพงเลย นุ่นทำไมเธอมาขำอ่ะ
12: ขายของอีกแล้ว ขายของเก่ง
11: แต่เอาประวัติศาสตร์ในเอาประวัติศาสตร์ของไทยนะ
12: จะได้งานไหมไปเนี่ยน้องจะได้ความรู้ไหม
11: ต้องได้ความรู้สิเธอก็เธอรู้ไหมเด็กๆอ่ะนางไม่ค่อยความรู้เลยหรอกนางชอบความตลกไปผสมกับความรู้ของนางนะ
12: เธอก็จะเลยจะใส่ชุดจัมเบเยอร์ไปสอน
11: เออใช่อันนี้คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงโรงเรียนไหนนะครับสถาบันไหนอยากให้เราไปบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ก่อนจะมาเป็นประวัติศาสตร์ไทยแล้วเราในยุคปัจจุบันเนี่ยนะติดต่อได้เลยดีเจสอนก็ได้จนถ้าติดดีเจสอนเนี่ยดีเจสอนไม่ไปนะต้องไปคู
12: ่ทำไมอ่ะเดี๋ยวไม่มีคนรับมุกเหรอ
11: ไม่ฉันไม่มีใครด่า
12: คือชอบให้สะกิดเนาะ
11: นิดนึงขอให้นิดนึงนะคุณสุทนแสนค่ะบอกว่าวันนี้เข้ามาฟังรายการตลกแต่ไงเป็นรายการมีสาระเธอฉันคือรายการมีสาระอย่างแท้จริง
12: นี่แหละคุณสุทนน่ารักแบบนี้แหละนี่แหละเราสอดแทรกความรู
11: ้
12: เห็นเราพูดไปเรื่อยแบบเนี้ยแต่จริงๆเราสอดแทรกความรู้นะสาระมีบ้าง
11: คุณไก่รุ่งเหรอสวัสดีค่ะดีเจทั้งสองวันนี้บ้านโป่งอากาศดีมากๆค่ะชื่อไก่รุ่งนะคะอ๋อ ขอโทษค่ะฉันขอโทษเธออย่างแท้จริงจริงๆนะคุณฮิอีเดโกบอกว่าดีเจสอนคุณตัดผมใหม่เหรอคะหล่อจังเลยค่ะ
12: สังเกตนะเนี่ย
11: ฉันแทบจะหัวเกรียนไปเลยเนี่ย
12: ทุกวันพฤหัสไถเอง
11: เอา
12: ดีเจสอนนี่เขาเป็นคนเนี้ยบนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขาเป็นคนเป๊ะนะไม่ต้องรอให้โดนสั่งเขาตัดเอง
11: เธอมั่นใจเหรอ
12: จริงฉันเห็นเธอจริงๆฉันอ่ะสังเกตหลายครั้งแล้วเพราะว่าเวลาถ้าเกิดสมมติจะต้องเข้าแถวหรือไปเป็นการตรวจระเบียบจริงๆคุณผู้ฟังมันคือระเบียบวินัยของทหารเราต้องพูดว่าเรามาทำงานเป็นทหารโตแล้วไม่มีใครมานั่งพูดนะจริงๆแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราต้องรู้ได้ด้วยตัวเองยิ่งเวลาเราทำงานอยู่ในเครื่องแบบมันต้องมีเขาเรียกอะไรมาตรฐานน่ะ
11: ไม่เธอเอาความจริงนะถ้าเมื่อก่อนที่ฉันเป็นจ่าเป็นพันจ่าฉันก็ไม่ค่อยทำอย่างนี
12: ้แต่ถือว่าจะทำวันนี้หรือจะทำวันไหนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะ
11: คือ
12: ไม่จำเป็นจะต้องเป็นทหารคุณผู้ฟังเราทำงานในสายอาชีพใดๆก็ตามในเมื่อเราโตแล้วบางอย่างเนี่ยผู้บังคับบัญชาหรือว่าหัวหน้างานบางทีเขาไม่พูดนะแต่เขาจดเอาไว้ละทดเอาไว
11: ้คือยังไงอ่ะเอาความจริงส่วนตัวมาเล่าให้ฟังนะคือถ้าสมัยดีเจสอนเป็นคนที่ต้องตามหัวหน้าเนี่ยก็เป็นเหมือนจ่าเป็นพันจ่าเนี่ยดีเจสอนก็จะไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเท่าไหร่นะแต่พอเรามาเป็นไอ้อันนี้พอเรามาเป็นสัญญาบัตรอะแล้วพอเป็นนายทหารแล้วเนี่ยเรามีคนที่เราจะต้องดูแลเขาอะเธอแล้วถ้าเราไม่เป็นผู้นำแล้วเราเป็นไม่ดีอะเขาก็ว่าเราอะทั้งที่ใจลึกๆเราหายใจเข้าหลายๆรอบมากแล้วนะใช่ไหมเธอมันเป็นอย่างนี้จริงๆคุณผู้ฟังไม่ต้องมามองเป็นทหารหรอกคุณผู้ฟังลองมองตัวคุณผู้ฟังในฐานะที่คุณผู้ฟังเป็นหัวหน้างานของบริษัทก็ได
12: ้โอ้โหยายหัวหน้าคนนี้ผมเขาไม่เคยหวีเลยอ่ะกระเจิงมาเลยอ่ะดูสิ
11: อีนางหัวหน้าคนนี้นะเหมือนเอางี้เอาตามโรงเรียนต่างๆผอ.คนนี้นะโอ้โหเขาให้พระรหัสบดีให้แต่งชุดไทยนางแต่งชุดราตรีมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เธอต้องเป็นผู้นำเขา
12: หน้าเป็นผู้นำแล้วว่ามาเป็นคุณครูสอนชุดเขาไม่เคยรีดเลย
11: อะไรเนี่ยมาสอนหนังสือแต่ใส่รองเท้าเข็มสูงซะขนาดนั้นเหมือนเดินเป็นเชียร์ลีดเดอร์อย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงคือเราฐานะที่เป็นคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชามาตลอดเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอเรามาเป็นผู้นำคนบ้างเล็กๆน้อยๆดีเจสอนไม่ได้เป็นผู้นำคนเยอะมากมายนะมีคนที่ดีเจสอนต้องดูแลอยู่ประมาณ6 7 8 9 10คนเงี้ยแต่ถ้าดีเจสอนไม่นำดีเงี้ยหัวไม่ตัดผมทุกวันพฤหัสเนี่ยทหารเรือดีเจสอนก็บอกแล้วว่าทุกวันพฤหัสเนี่ยเขาจะแถวนะหลังรายการจบเนี่ยดีเจสอนต้องไปแถวแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทำเป็นผู้นำเขาว่าเธอเราจะไปชี้ก็ได้ไงทำไมวันนี้ผมไม่ตัดนะทำไมวันนี้คุณไม่โกนหนวดนะ
12: ไม่มีใครมาว่าหรอกเอาจริงๆนะพอเราโตขึ้นน่ะไม่มีใครมานั่งจ้ำจี้จ้ำชัยเหมือนสมัยเด็กๆนะที่คุณครูมาบอกว่าผมยาวไปแล้วเนี่ยเธอต้องไปตัดผมได้แล้วนะไม่มีจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยระเบียบวินัยเนี่ยเราสร้างขึ้นตั้งแต่เรายังเป็นเด็กนักเรียนอยู
11: ่
12: พอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่คำว่าระเบียบวินัยเนี่ยยังสามารถใช้ได้เสมอ
11: จริงๆคุณคิดสุรศักดิ์บอกว่าทรงนี้แมนอย่างแท้จริงค่ะ คุณปีศาจเหมียวบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจนุ่นดีเจสอนชอบฟังเรื่องประวัติศาสตร์มากเลยค่ะเอาอย่างนี้ดีเจนุ่นเราจะเปิดบรรยายโดยที่เปิดเป็นคอร์สแล้วกัน
12: เปิดอีกแล้วเหรอเปิดเก่งจังเลยอ่ะ
11: หัวละ 3,000 จะมีคนสมัครไหม
12: ไม่มี ใครจะมานั่งฟังจ๊ะ
11: ทำไมอ่ะนุ่น
12: จริงๆแล้วประวัติศาสตร์นี่ก็สามารถค้นคว้าได้ด้วยตัวเองก็เป็นสิ่งเป็นความรู้รอบตัวนี่แหละนี่พอพูดถึงเรื่องการแต่งกายฉันเพิ่งจะไปงานของทหารเรือหญิงมา
11: เอาความจริงอย่างแท้จริง
12: ฉันไปฟังมา
11: ว่า
12: พี่อ้อยมาด้วยนะ
11: พี่อ้อยพี่ช็อตเหรอ
12: ใช่พี่อ้อยมาคนเดียวพี่ช็อตไม่ได้มา
11: พี่อ้อยเขาว่าไง
12: เขาก็มาพูดในเรื่องของผู้หญิงยุคใหม่มั่นใจด้วยไมเซ
11: ็
12: ตดีมากสอนดีมาก
11: ทำไม
12: แล้วคุณปารัตก็มาด้วยนะชอบมากเลย
11: ท่านโฆษกกองทัพเรือเหรอ
12: ใช่ก็มาให้ความรู
11: ้ก็ให้ความรู้แล้วเธอสรุปใจความสำคัญว่าได้ยังไงบ้างเอา
12: คือเอาของพี่อ้อยแล้วกันคือชอบคำหนึ่งที่พี่อ้อยเล่าให้ฟังเขาบอกว่าคนเราเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันมีปัญหาทุกคนแต่เราแบ่งปัญหาออกเป็นสองแบบในชีวิตเนี่ยทุกเรื่องนะเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้แบ่งปัญหาออกเป็นสองแบบปัญหาแบบแรกคือ ปัญหาที่แก้ได้
11: ปัญหาที่แก้ได้คืออะไรอ่ะ
12: ก็เวลาเรามีปัญหาถ้าเรามองแล้วว่าปัญหาเนี้ยแก้ได้กับปัญหาที่เราควรจะมองข้ามมองผ่านไปเลย
11: จริงเหรอ
12: คือบางปัญหาเนี่ยต้องแยกก่อนว่าปัญหาเนี้ยสามารถแก้ได้ไห
11: ม
12: กับบางปัญหาที่มันแก้ไม่ได้เนี่ยคิดไม่ตกเนี่ยแยกพอแยกได้สองอย่างแล้วเนี่ยในเรื่องของปัญหาเขาให้มองว่าปัญหาเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้ว มันจะเป็นบันไดหรือว่าเป็นกำแพง

0: ท้องผูกแล้วกันเราจะแก้ฮะ
1: คุณยศพันธ์บอกว่าลูกไม่ยอมลงจากรถอีกแล้วลูกลงไปเรียนนะลูกนะ
0: ไปเรียนก่อนลูก
1: ไปเรียนอ้าว
0: เดี๋ยวเปิดย้อนหลังได
1: ้โอเคต่อไปปัญหาที่แก้ไม่ได
0: ้ปัญหาที่แก้ไม่ได้มันก็มีหลายเรื่องอย่างเช่นแบบอ่ะคุณพ่อคุณแม่เสียคือมันแก้ไม่ได้ก็ต้องทำใจต้องอยู่กับความเป็นจริง
1: ทำไมเขาไม่เชิญฉันไปบ้างเนาะฉันอยาก
0: เธอดังระดับพี่อ้อยเลยเหรอ
1: เธอก็รู้อยู่ว่าฉันเนี่ย
0: สอนดีมากเธอเวลา1ชั่วโมงเนี่ยไม่พอคือนั่งฟังแล้วไม่มีใครลุกเลยนะ
1: เอาความจริงไหม
0: จริง
1: ถ้าเชิญฉันไปประชันกับพี่อ้อยพี่ชอดนะพักผ่อนเลยค่ะนอนเป็นชุดสีชมพูนะ
0: คือไม่ได้นั่งฟังนะนอนฟังไปเลย
1: จริงเลยค่ะนอนแบบนอนฟังเลยกี่โมงแล้วเนี่ยไปพักเบรกก่อนแล้วกันวันนี้เราได้เรื่องอะไรบ้างนุ่นไหนลองพูดนิ
0: หลายเรื่องหลายเรื่อง
1: เดี๋ยวเขาว่าเราเอา
0: อ้าวก็เราเล่าเรื่องของงานรอสอ112ที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ใช่ไหมแล้วก็ยังมีเล่าเรื่องของเกร็ดประวัติศาสตร์ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: 112
1: คุณปรียาบอกว่าลูกสาวชอบฟังดีเจนุ่นดีเจสอนจัดรายการมากๆเลยค่ะดีเจตลกดีค่ะชั้นรายการข่าวค่ะไม่ใช่รายการตลกเธออย่ามั่วค่ะความมั่วของเธอเนี่ยมันเยอะเกินเหตุเกินไปแล้วนะยายปรียาปัญจันตาโอเคอ่ะคุณผู้ฟังไปดีกว่าวันนี้สายหน้าไมค์ของเราได้ผลิตภัณฑ์โดยไวไวอะไรนะไวไวเส้นหมี่อบแห้งไวไว
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: อุ้ยเธอจำได้อะ
0: ต้องจำได้สิ
1: เขาเป็น
0: ผู้สนับสนุนของเรา
1: ฉันไปเจอมาล่าสุดเส้นหมี่อบแห้งไวไวไปอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยว
0: โอ้โหเขาอยู่มานานแล้วค่ะ
1: คือ
0: เขาเป็นแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งเขาจะไม่อยู่ได้ยังไง
1: แล้วฉันถามว่าทำไมถึงกินเส้นหมี่อบแห้งไวๆในร้านก๋วยเตี๋ยวคือร้านก๋วยเตี๋ยวอะไม่ได้ใช้เส้นหมี่ไวๆเหมือนเป็นเส้นหมี่ตามตลาดอะซึ่งความเหนียวหนึบเนี่ยมันสู้ไวๆไม่ได้
0: จริงอันนี้ยอมรับเลยว่าเส้นหมี่อบแห้งไวๆเนี่ยเวลาไปทำอาหารอะอร่อยจริงๆนะแล้วมันเหนียวมันนุ่มอ่ะ
1: จากนั้นมาเนี่ยร้านนั้นที่ฉันเห็นน่ะก็ถามว่าเส้นที่กินคือเส้นอะไร
0: แล้วตาเป็นอะไรเนี่ย
1: ก็ถามเขาถามฉันไงฉันบอกว่านี่คือเส้นหมี่อบแห้งไวๆต่อไปต้องให้ลูกค้าทานแล้วจะติดใจแต่เอาความจริงนะ
0: คืออะไรเธอเอาเส้นไปให้เขาลวกเหรอ
1: เอาให้ฉันลวกเลยแต่นุ่นเอาความจริงนะร้านก๋วยเตี๋ยวไหนที่เส้นอร่อยมีผลนะ
0: มีผลสิ
1: ถ้าเส้นไหนที่แบบว่าเอาอย่างเหมือนเรากินเส้นเล็กอะถ้าเส้นเล็กเส้นไหนที่ลวกออกมาแล้วเบอะเบอะแฉะแฉะแบะแบะไม่ได้มีความเหนียวไม่มีความนุ่มร้านนั้นก็เจ๊งต่อให้จะใส่หมูใส่เนื้อเยอะขนาดไหนนะแต่ถ้าร้านไหนที่เส้นดีอร่อยดีอย่างเส้นหมี่อบแห้งไวๆร้านนั้นก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลย
0: คุณชาคิดเขาพูดอะไรไหมเขาบอกสาระเยอะแล้วดูแปลกๆนะตอนนี้ได้ยังตอนนี้ได้แล้วใช่ไหม
1: มาคุณผู้ฟังครับวันนี้ขอหนึ่งสายหน้าใหม่หนึ่งสายนี้ได้รับของที่ระลึกนะครับได้รับของกำนันต้องบอกว่าเป็นกิฟต์เซตของเส้นหมี่อบแห้งไวๆจากบริษัทไปเลย
0: แล้วเขาให้เนี่ยเขาไม่ได้ให้น้อยๆนะ
1: เยอะนะคือรายชื่อที่โทรเข้ามาฉันส่งมาให้บริษัทเขาเลยนะแล้วไหนใครที่ฟังรายการเราอยู่แล้วเคยโทรเข้ามาสายหน้าไมค์แล้วได้เส้นหมี่อบแห้งไวๆแล้วบ้างคุณรู้ฟังบอกดีเจสอนหน่อยดีเจสอนอยากรู้เพราะว่าอยากจะรู้ว่าเขาให้เยอะหรือเปล่าเพราะฉันมั่นใจว่าเส้นหมี่อบแห้งไวๆให้แต่ละทีเนี่ยอลังการ
0: เขาไม่ธรรมดาจริงๆ
1: ไม่ธรรมดาจริงๆ
0: คราวที่แล้วมีตติ้งเนี่ยฉันตกใจมากเลยนะ
1: ตกใจว่า
0: ไปแบกของลงจากรถกันกับเธอ2คนอ่ะ
1: เยอะมาก
0: เยอะเต็มคันรถเลยแล้วแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าให้คนละ1ห่อนะคะให้คนละ1แบบ1ชุดใหญ่เลย
1: คือทั้ง
0: กระเป๋าด้วย
1: ครับทั้งแบบไวๆครับทั้งแบบซอง
0: ให้ไปลองเลยว่าแบบไหนชอบแบบไหน
1: โอ้เยอะจริงๆ
0: เรียกว่าประทับใจมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณจริงๆนะ
1: เ
0: พราะว่าถือว่าเป็นผู้สนับสนุนที่ใจดีจริงๆนะคะสำหรับเส้นหมี่อบแห้งไวๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันดีกว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีอย่าลืมนะเพราะว่าเวลาโทรมาติดแล้วเนี่ยจะต้องพูดถึงสโลแกนนั่นก็คือ
1: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: เออต้องทำท่าแบบนี้ด้วยนะ
1: ต้องทำท่าอย่างนี้
0: ด้วยต้องทำท่าแบบนี้ด้วย
1: จริงเหรอ
0: เหมือนกำลังร่ายมนต
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: นี่ต้องทำท่าด้วยนะ
1: ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะใครจะโทรมาอย่างเดียวใช้เสียงเดียวไม่ต้องโทรมาค่ะรายการของเราเนี่ยฟังทั้งวิทยุแล้วก็ต้องเห็นหน้าเห็นตากันด้วยถ้าหากพร้อมแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร์
0: 024757

0: 0698975ค่ะ
1: เบอร์เราก็ยังเป็นเบอร์เดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
0: ต้องบอกว่าขอสงวนสิทธิ์ด้วยนะสำหรับคนที่ได้รางวัลไปแล้ว
1: ถูก
0: ให้เพื่อนคนอื่นๆได้โทรมาบ้างเพราะว่าอยากให้แบ่งกระจายไปจะได้กันทุกคนนะคะ
1: ถ้าหากพร้อมแล้ว
0: โทรมาเลย

0: ายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่วูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำวูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่วูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำวูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและ

0: โอเคมาพร้อมหรือยังเตอพร้อมหรือยังนา
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ไปสายหน้าไมค์คือเอาความจริงแล้วความรักของเรายังเกิดขึ้นและตั้งอยู่ดับไปพระเจ้าไงสอนไว้อ
1: ันนี้จังเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้จังสายหน้าไมค์ของเราวันนี้ยังคงเป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิมแล้วก็เราเจอเขาที่จังหวัดนนทบุรีริมท่าน้ำนนซึ่งหลายๆคนก็รู้ว่าเขาเนี่ยคือเจ้าพ่อของเมืองนนทบุรี
1: จริงนะเพราะว่าแกน่ารักมาก
0: แกป่ามาก
1: ประสานทุกอย่าง
0: แล้วฉันเห็นนะเธอใส่ทองเยอะมากฉันก็เลยบอกความรัก
1: เล็งเหรอนี่เล็งแล้วใช่ไหม
0: เล็งเพราะใส่ทองนี่แหละนะคุณผู้ฟังไปให้กำลังใจกันอีกครั้งนึงนะครับคิดถึงเหมือนกันกับพี่ต้นคนนนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ดูทองเลยดิเนื้อตัวเต็มไปหมดเลยอ่ะพี่ต้นพี่ต้นคิดถึงน้องสอนหรือเปล่าความจริงอย่างแท้จริง
2: คิดถึงครับคิดถึงดูตลอดดูตลอดครับ
1: แกน่ารักนะต้องบอกว่าคราวที่แล้วที่เราไปจัดงานมินิมีตติ้งกันเนี่ยก็เพราะว่าพี่ต้นนี่แหละเป็นคนที่ประสานให้กับเทศบาลนครนนทบุรีนะคะ
0: พี่ต้นเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงก่อนหลังจากวันนั้นไปเนี่ยเห็นความอบอุ่น
2: ผมนอนฝันถึงดีเจสองทุกวันเลยครับหลังจากวันนั้นไปผมฝันถึงดีเจสอนทุกวันเลยครับ
0: โอ้ดูผู้ชายเนี่ย
1: เป็นความรักเน
0: า
1: ะ
0: เป็นผู้ชายที่พูดจริงอย่างแท้จริงเขารักฉันน่ะ
1: เขารักเธอแหละ
0: แล้ววันนี้ด้านหลังก็ยังเห็นเต็มไปหมดเลยอ่ะพี่ต้น
2: วันนี้เหลือคนเล็กอีกคนนึงครับ
0: สวัสดีครับหนุ่มน้อย
2: ครับผม
1: หลับไปแล้ว
0: หนุ่มน้อยชื่ออะไรครับ
2: ไ
0: ปแล้ว
2: ชื่ออะไรลูก
0: ไปแล้ว
2: ชื่ออะไรลูก
1: สวัสดีค่ะ
2: ชื่ออะไรลูกเชนทูครับฟัง
0: โอเคลูกชาย
1: ถูกต้องเลยคุณพ่อ 100%
0: แต่หน้าเหมือนมากเลยนะหน้าเหมือนมากเลย
2: ชื่ออะไรลูกอยากลงโรงเรียนแล้ว
0: อยากลงโรงเรียนแล้วไม่เป็นไรครับส่วนคุณแม่ก็มาใช่ไหมครับ
2: มาครับมาครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่ไม่ได้อยากให้คุยด้วยค่ะ
3: แอบโอเคค่ะ
1: แอบรับพี่ต้นไงไม่อยากคุยกับคุณแม่เน
0: า
1: ะ
0: คือถามว่าถ้าพี่ต้นเจอฉันตั้งแต่แรกน่ะแม่ไม่ได้เกิดค่ะบอกเอาไว้จริง
1: ๆพี่ต้นมีอีกคนนะสองใช่ไหมคะ
2: สองครับ
1: อีกคนนึงไป
2: ผู้ชายหมดเลย
0: พี่ต้นเทศบาล
2: ไปโรงเรียนแล้ว
0: เนี่ยจัดกิจกรรมบ่อยไหมครับพี
2: ่บ่อยก็คือเดี๋ยวจะมีแข่งเรือที่ท่าน้ำนนท์อีกครับ
0: อุ้ยเดี๋ยวมีแข่งเรืออีกเหรอ
2: แข่งใช่ครับใช่ครับ
0: เอาอย่างนี้ขอเรือของเนวิธรรม1ลำ
1: เขาจะแข่งเรือ เธอจะไปเป็นแข่งเรือกับเขาเหรออ
0: ้าวแต่ฉันอยู่ข้างหลังเอง ฉันอยู่ข้างหลังอ่ะ
1: เธอจะไปพาย
2: ทหารเรือก็มาร่วมนะครับ
0: ฮะ
2: ทหารเรือก็มาร่วมนะครับ
1: นี่เธอไปเป็นดาเมเยอร์ยืนเชียร์อย
0: ู่ทหารเรือก็มาร่วมด้วยใช่มั้ยพี่ต้น
2: เขามาใช่ครับมาบางทีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาคอยดูแลครับเอาเรือมาครับ
0: โอ้
2: มาคอยดูแลพวกเรืออำนวยใช่ครับ
0: โอ้อุ๊ยดีงานจะจัดขึ้นช่วงเดือนไหนครับพี่ต้นครับ
2: ส่วนมากน่าจะเป็นสิงหาครับ
0: เดี๋ยวก่อนแต่ถ้าน้ำนนท์เขามีการแข่งเรือได้ด้วยเหรอเขาไปแข
2: ่
0: งที่ไหนอ่ะพี่
2: แข่งเรือที่ท่าน้ำนนไปถึงสะพานพระรามน่าจะเป็นสะพานพระราม5ครับ
0: โอ้ยเหรอโอ้แข่งเรือยาวแบบปกติเหมือนที่กำแพงเพ
2: ช
0: รนครสวรรค์อย่างนี้เลยอ่ะฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับพวกอะไรเจ้าแม่ประดู่อะไรเงี้ยฮะ
0: เจ้าแม่ประดู่ทองเจ้าแม่ประดู่เงินน่ะของกองทัพเรือน่ะเธอ
1: เชียร์สิ
0: ฮะ
2: ใช่ครับ
0: ฉันไม่ใช่เชียร์หรอกฉันตั้งใจว่าฉันจะไปเป็นเรียกอะไรอ่ะเป็นคนภาคน่ะเห็นไห
2: มได้อยู่นะครับ
0: มาแล้วขยับแล้วจะไปบอกเงินมาแล้วขยับแล้วไปแล้วเคยได้ยินไหม
2: ได้อยู่นะครับเขาเอาเด็กนักเรียนไปภาคด้วยนะครับ
0: จริงเหรอ
2: ใช่ครับเด็กนักเรียนของนักเรียนนวของเทศบาลนะครับ
1: ไปดีเจสอนไปสู้เขาไป
0: หน้าไปพี่ต้นผ่านพ้นไปกับล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าอบอุ่นมากๆเลยเนาะวันนั้นเนาะ
2: ครับมันร้อนเลยครับไม่ได้อุ่นธรรมดาครับร้อนดีเจสอนนั่งเรือแอร์สบายเลยครับ
0: แล้วพี่ต้นเห็นความสุขของเนวิธามแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ต้นครับ
2: ผมก็คอยมองอยู่ตลอดคอยแอบดูอยู่ตลอดแบบคือดูแลไม่ผมดูแลไ ไม่เต็มที่ครับ
0: โอ้เต็มที่แล้ว
1: เสียดายเนาะวันนั้นไม่ได้อยู่เรือลำเดียวกันเนาะพี่ต้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อ
2: ยากจะผมอยากจะขึ้นไปแต่เรือลำนั้นจันเป็นเรือแอร์ครับก็ขอแลกเขาไม่ให้แลก
0: เสียดายเสียดายไม่เป็นไรพี่ต้นเราได้เจอกันเราได้เจอเห็นความรักถึงแม้ว่าจะช้าไปหน่อยไม่เป็นไรนะ
2: ครับ
1: แล้ววันนี้พี่ต้นเตรียมตัวพร้อมหรือยังมันต้องมีท่าด้วยนะพี่ต้น
0: เออพี่ต้นพร้อมนะพร้อมนะเส้นคนด้านหลังพร้อมหรือเปล่าด้านหลังหน้า
3: พร้อมค่ะพร้อม
0: โอเค
1: ให้ส่งตัวแทนนะให้คุณแม่ทำ
0: เส้นมีอบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งนะพร้อมนะถ้าหากพร้อมแล้ว3 2 1มา
3: เส้นมีอบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: เธอไม่ได้หน้าเธอไม่ได้คือหน้าเธอเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วเธอต้องมีท่ามีทางมีแบบ
1: ทำให้เขาดูเป็นตัวอย่าง
3: ซิทำไม่ได้
0: เธอต้องฝึกดูฉันเป็นตัวอย่าง
1: ไล่มนไป
0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งนี่ เธอต้องทำให้ได้เธออย่ามาทำเป็นแหมปิดปากเอามือปิดปากโอ้ฉันเป็นคนสวยฉันทำไม่ได้เธอไม่ต้องหรอกฉันรู้ว่าเธอเนี่ยคืออดีตดัมเบลเยอร์เก่าแต่เธอเนี่ย ไม่ได้เป็นไม้หนึ่งนะเธอเป็นไม้สุดท้ายของวงค่ะ
1: เพราะว่าเป็นไม้เหมือนกัน
0: ฉันไม้กับ
1: ไม้หน้าสาม
0: เดี๋ยวเจอไหมนู่นเดี๋ยวฉันก็สับสอกไปนู่นหรอกพร้อมนะสามสองหนึ่งมา
3: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เก่งมาก
0: เลิศเลิศเลิศโอเคพี่ต้นเดี๋ยวพี่ต้นรถกวนเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะส่งกลับไปครั้งนะครับของเก่าเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ด้วยนะแต่อันนี้เดี๋ยว
1: ไม่ส่งให้เขาอีกเหรออ
0: ะไรนะ
1: เธอไม่ส่งของให้เขาอีกเหรอ
0: เอาความจริงไหมฉันอยากจะไปส่งเขาถึงมืออ
1: ย่ามาไม่ต้องถึงมือหรอกส่งของให้เขากัน
0: โอเคเอาแต่อันเนี้ยเขาได้แน่นอนเพราะว่าบริษัทของเส้นหมี่อบแห้งไวๆเขาจัดส่งให้นะครับขอบคุณพี่ต้นและครอบครัวเป็นอย่างมากนะจ๊ะพี่ต้น
1: ขอบคุณนะคะ
0: บ๊ายบายจ้า
1: บ๊ายบาย
2: พี่เจสันครับ
0: จ้า
2: ผมว่ากินวยไวแม้ตั้งแต่เล็กๆเลย
0: อุ๊ยจริงเหรอ
2: ตั้งแต่ประถมครับใช่กินมาตลอด
1: ชอบติดใจเลยใช่ไหม
0: เป็นไงบ้างพี่
1: รสชาติ
2: อร่อยครับอร่อยแม่ก็ชอบครับที่บ้าน
1: นี่แหละแฟนแท้รักจริงรักแต่เด็ก
0: เดี๋ยวจัดชื่อนี้แบบพิเศษให้เส้นหมี่ไวๆไปเลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆครับพี่ต้นครับ

0: ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: พลังเราก็เยอะอยู่เหมือนกันนะจัดรายการเช้าๆเนี่ย
2: เพราะว่าแอคชั่นเยอะไงหมดพลังไม่ใช่อะไรหรอก
1: ก็ตั้งเกียร์คือท่าฉันได้ไหมเส้นหมี่กับเพ่งไวๆอ่ะ
2: ได้ตอนแรกที่บอกไม่ใช่ท่านี้นะ
1: ทำไมอ่ะ
2: พอทำจริงๆเปลี่ยนท่าอีกแล้ว
1: ท่าเหมือนเซรามูนจะแปลงร่างเลยอ่ะ
2: คราวที่แล้วยังเป็นแบบว่าร่ายมนอยู่รอบนี้
1: เจอมา
2: เปลี่ยนไปเรื่อย
1: เอ้าคุณผู้ฟังครับไหนๆช่วงนี้เราก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาให้มาดูคลิปกันเป็นคลิปในการยิงสลุดไม่ใช่ยิงสลุดยิงปืนใหญ่
2: เป็นการทดสอบยิงปืนใหญ
1: ่ครับ
2: นั่นก็คือปืนเสือหมอบนั่นเองค่ะ
1: พูดใหม่ดิ
2: ปืนเสือหมอบ
1: โอเคคุณผู้ฟังครับปืนเสือหมอบแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าหลายคนถามว่ายังยิงได้หรือไม่มาดูกันใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะคุณผู้ฟังเปิดมือถือขึ้นมาแล้วเปิดไปใน YouTube ก็ได้พิมพ์คําว่าเสียงจากทหารเรือหรือจะ Facebook ก็ได้พิมพ์คําว่าเสียงจากทหารเรือแล้วมาดูกันว่าณตอนนี้ปืนเสือหมอบยังคงทรงพลังหรือไม
2: ่ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นภาพที่จะหาดูได้ง่ายๆนะแล้วเวลาที่เขาจะทดสอบยิงหรือว่ายิงจริงเนี่ยทำการแบบเนี้ยไม่ได้อยู่ดีๆจะมายิงให้ดูนะ
1: ทำไมอ่ะ
2: มันต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีเหตุถึงจะได้ยิงปีนึงเนี่ยเขาจะยิงแค่1ครั้งและ1นัดเท่านั้น
1: นัดเดียวหรอ
2: นัดเดียวเท่านั้นเพราะว่าปืนเนี่ยอายุเยอะมากแล้วก็ในการที่เขาจะทำการยิงเนี่ยเขาต้องมีการอนุญาตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นภาพที่หาชมได้ยากใครที่ไม่เคยเห็นปืนเสือหมอบหรือว่าเจ้าคุณปู่ปืนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เข้ามารับชมภาพค่ะผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือ
1: ลูกปืนคงเป็นลูกปืนที่เป็นเค้าเรียกอะไรนะมีแค่เสียงเดียวใช
2: ่มั้ยใช่นี้มีแค่เสียง
1: เพราะว่าถ้าเอาลูกปืนจริงไปฉันว่าเรือประมงน่าจะตกใจเอ้ามันกระสุนจะมาตกอยู่ในเรือฉันอ่ะคุณผู้ฟังทหารพร้อมแล้วมาชม
3: เฮ้ยออกเสียงอีกวัน
2: จริงแล้วเนี่ยที่ภาพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาพปืนนี่คือยกแล้วนะก่อนตอนแรกเนี่ยปืนเนี่ยจะหมอบลงเขาถึงเรียกว่าปืนเสือหมอบ ปืนเนี่ยจะนอนราบลงใช่จริงๆเนี่ยถึงบอกว่ามีอีกคลิปนึงเป็นปืนเนี่ยนอนราบลง
1: เอามาขึ้นไม่ทันอีก
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นปืนนอนราบลงแล้วเขาก็จะใช้เครื่องยก
1: ขึ้นมาม
2: ีแต่ว่านี่เป็นภาพตอนที่ยิงอยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นว่าปืนเนี่ยที่อายุขนาดนี้แต่ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะ
1: อาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าเธอเอามาด้วยนะแล้วเธอไปเป็นพิธีกรวันไหน
2: วันจันทร
1: ์เธอเขาไม่อยู่อีกแล้วจริ
2: ง วันจันทร์ต้องไปน่ะ
1: ให้ดูทิ้งให้ดูทิ้ง
3: เฮ้ยออกเสียงอีกวัน
1: 133ทำไมยิงโดนไม่โดนนะมันมีเรือจมอะไรบ้างไหมฉันไม่ได้ดูประวัติศาสตร์ลึกขนาดนั้นเลยว่าในยุคที่รศ112เนี่ยที่เรือฝรั่งเศสเนี่ยข้ามน้ำมาคุณผู้ฟังแล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่าป้อมปืนเสือหมอบเรายิงโดนเรือบ้างหรือเปล่า
2: เท่าที่จำฉันว่ายิงโดนไม่ใช่หรอยิงโดนก็เลยเกิดอันนี้แหละข้อพิพาทเพราะว่าทำใหเรือของฝั่งฝรั่งเศสเสียหายเราเลยจะต้องชดใช้เงินโดยการที่เขาจะเข้ามายึดประเทศเราเนี่ยเพราะว่าเราไปทำให้เขาเสียหาย
1: แล้วทำไมเราไม่ยิงเขาให้ล่มจมไปเลย
2: เราไม่สามารถยุทธปกรณ์เราไม่สามารถสู้เขาได้ขนาดนั้น
1: แสดงว่า
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่รณรงค์ชวนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายน2569นางสิรันธีรัตน์ธรรมรงค์ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมเดินรณรงค์ชวนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเข้าเป็นคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2569โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนผ่านหน่วยงานภาครัฐเอกชนเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการเลือกตั้งเนื่องจากทุกเสียงสามารถกำหนดทิศทางการทำงานของประกันสังคมในอนาคตได้ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมควรใช้สิทธิ์ในการร่วมเลือกตั้งผู้แทนในวันที่27กันยายน2569ทั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนโดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และลงทะเบียนด้วยตนเองณสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนเล่มฉบับ
10: คุณพ่อพี่เก่งหาอะไรนะ
11: คงหาหนังสือพิมพ์คุณพ่อพี่เก่งวางไว้บนโต๊ะไม่รู้ว่าใครหยิบไป
10: บนโต๊ะมีหนังสือตั้งหลายเล่มทำไมไม่อ่านหนังสือล่ะ
11: คุณพ่อพี่เก่งอยากรู้ข่าวก็ต้องอ่านหนังสือพิมพ์สิ
10: ที่บ้านฉันใครๆก็ชอบอ่านหนังสือพิมพ์วันหนึ่งอ่านหนังสือพิมพ์ตั้งหลายเล่ม
11: เธอพูดผิดต้องพูดว่าหนังสือพิมพ์หลายฉบับไม่ใช่หลายเล่ม
10: แต่ฉันพูดว่าหนังสือหลายเล่มเธอไม่เห็นทักว่าพูดผิดเลย
11: เขานับหนังสือกันเป็นเล่มเธอพูดได้ว่าหนังสือหลายเล่มแต่เขานับหนังสือพิมพ์เป็นฉบับเธอต้องพูดว่าหนังสือพิมพ์หลายฉบับหนังสือใช้ลักษณะนามว่าเล่มหนังสือพิมพ์ใช้ลักษณะนามว่าฉบับ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
9: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: แบริ่งหลบเข้าปั๊มนะคะเมื่อวานตอนเย็นนะคะวันนี้ทีมงานของเราน้องเบนนะคะคุณกิตติชานชนวัฒน์การดูแลแล้วก็ควบคุมการออกอากาศการไลฟ์สดของเราวันนี้นะคะทางช่องทาง YouTube นะคะแล้วก็หน้าเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ร่วมกันจัดรายการได้นะคะส่วนในห้องส่งคุณปณภาเอี่ยมสกุลนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์023839003แล้วก็023839004นะคะก็ร่วมกันจัดรายการได้เช่นกันนะคะรวมถึงทักทายคุณผู้ฟังในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะที่ดึงสัญญาณของเราไปไม่ว่าจะเป็นโคราชพิษณุโลกชุมพรแล้วก็ระยองนะคะรวมถึงคลื่นอื่นๆด้วยนะคะสถานการณ์ฝนเป็นยังไงกันบ้างก็บอกเล่ากันมาได้นะคะน้องหนึ่งเมื่อวานฝนอย่าไปพูดถึงประกาศนะ ขอพูดถึงตัวฝนเมื่อวานนิดนึงนะคะเกิดจากอะไรมาจากสมุทรปราการทายบ้านเห็นฝนในทะเลแต่ว่ายังไม่ขึ้นฝั่งนะก็พยายามวิ่งหนีคิดว่าพ้นพอมาถึงแบริ่งปุ๊บโอ้โหทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้าเกิดจากอะไรตัวแปรเมื่อวานที่ทำให้เกิดฝนในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
1: ครับตัวไปหลักก็เป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็ไม่ได้มีตัวเสริมเท่าไหร
0: ่ตัวเดียวเองเหรอฮะก็กำลังจะเริ่มแรง
1: ยังไม่แรงนะครับตอนนี้ก็แต่ว่าค่อยๆมาเท่าที่ผมสังเกตเมื่อวานตอนแรกก็เป็นกลุ่มก้อนเล็กๆนะครับจากทางทิศตะวันตกนะครับพอไม่นานครับก็กลายเป็นว่ากลุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคร
0: ับ มารวมตัวกัน
1: รวมตัวแล้วก็กลายเป็นว่ากรุงเทพก็โดนไปเยอะอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะตกในละแวกนี้นะครับในขณะที
0: ่ย่านนี้เหรอ
1: ในกรุงเทพเนาะในกรุงเทพกับจังหวัดข้างเคียงนะครับแต่ถ้าไปดูทางพื้นที่อื่นของภาคกลางเนี่ยนะครับก็ไม่เยอะแต่ว่ากลายเป็นว่ามาองอยู่ตอนล่างนะครับทำให้กรุงเทพค่อนข้างจะเยอะเมื่อวานนะครับก็เป็นฝนไม่ถึงฝนหนักนะครับแต่ว่าจะมีลมแรง
0: ลมแรง
1: นะครับก็มีฟ้าด้วย
0: อยากจะบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มานะมอเตอร์ไซค์นี่ต้านลมแทบจะไปไม่รอดเลยอะแล้วก็ขยะไม่รู้ปลิวมาจากไหนบนถนนเต็มเลยน่าจะม้วนมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งน
1: ะครับก็อาจจะเป็นพวกถังขยะอะไรกองแขกที่มันเบาๆเนาะเบาๆแล้วก็ลมกระโชกหน่อยนึง
0: แล้วคาดการณ์สถานการณ์แบบนี้จะเป็นลักษณะแบบเมื่อวานไหมกับพื้นที่เดิมๆหรือว่าจะเป็นแบบเดียวกันบ้าง
1: ครับโดยภาพรวมลดลงนะครับดูแล้วจะลดลงเน
0: า
1: ะ
0: สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ใช่ครับก็ประมาณวัน2วันแค่นี้นะครับแต่ว่า11 12ก็จะค่อยๆกลับมา
0: ก็มันมี9แล้ว90
1: ก็จะ
0: เริ่มเบาบางแต่ว่าจะเริ่มประมาณไอทีช่วง11 12นะคะแต่ว่าเมื่อวานเย็นนะคะตอน 5:00 นก็มีประกาศออกมานะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป10ถึง15กรกฎาคมทำไมถึงต้องมีประกาศฉบับนี้ออกมาเป็นฉบับที่2เมื่อตอนตี5ที่ผ่านมาคะ
1: ครับเนื่องจากว่าเราเห็นกันอยู่ว่าทางด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับมีพายุลูกหนึ่ง
0: ตัวใหญ่มาก
1: นะครับบาวีนะครับพายุนี้ไม่ได้เข้ามาบ้านเราเนาะไม่ได้เข้านะครับต้องย้ำไว้ก่อนว่าไม่ได้มาแต่ว่าเวลาเขาเดินทางใกล้มากขึ้นนะครับก็คือไปทางไต้หวันนั่นแหละนะครับแต่ถ้าดูแล้วมันก็จะใกล้บ้านเรามากขึ้นเนาะเขาก็จะส่งผลนะครับให้ลมมรสุมบ้านเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวพายุลูกนี้นะครับค่อนข้างจะแรงนะครับก็คือถือว่าความเร็วลมเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าแรงมากนะครับสำหรับตัวไต้ฝุ่น
0: เป็นไต้ฝุ่นเนาะ
1: เป็นซูเปอร์ได้แหละนะครับตัวนี้นะครับก็คือแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลทางอ้อมเนี่ยครับทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับเขาก็จะพัดมาทางด้านตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยแรงขึ้นนะครับมีกำลังนะครับดังนั้นเขาก็จะหอบฝนนะครับเข้ามาด้วยแต่ฝนก็มีบางในหลายพื้นที่นะครับอย่างที่ประกาศนะครับก็จะมีทางด้านตะวันตกนะครับภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกหลักๆนะครับหลักๆแต่พื้นที่อื่นก็จะมีฝนตกหนักได้นะครับส่วนที่ต้องระวังมากกว่าฝนหนักอีกก็คือตัวคลื่นลมนะครับคลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนนะครับตั้งแต่แถบจังหวัดระนองนะครับจนถึงพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับประมาณนี้นะครับภูเก็ตกระบี่นะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นตอนบนเนี่ยอาจจะ 2-4 เมตร
0: 2-4 เลย
1: คือมันจะสูงค่อนข้างจะสูงค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วมันก็ค่อยๆไล่ลงมานะครับโดยเฉพาะแถวระนองพังงาเนี่ยต้องดูเป็นพิเศษนะครับว่าจะแถมภูเก็ตไปด้วยเนา
0: ะ
1: นะครับแต่ถ้าเป็นตังสตูนอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรหรือ

0: 2เมตรกว่าได้
1: อันนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่10หรือว่า11ไหมคะคลื่นลมจะเริ่มแรงขึ้น
0: ถ้าคลื่นลมครับคลื่นลมเราเริ่มเตือนตั้งแต่วันที่10
1: พรุ่งนี้แล้วนะคะ
0: แต่ถ้าเรื่องฝนเนี่ยมันจะอาจจะช้าไปวันนึงก็ประมาณ11
1: 11นะฮะก็คือมรสุมก็จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น
0: กำลังแรงนะครับเป็นกำลังแรงเลยเนา
1: ะก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ก็แสดงว่าอันดามันบนเรือเล็กงดออกจากฝั่งตั้งแต่พรุ่งนี้เลย
0: ครับ
1: 10
0: ไม่ควร
1: 15
0: ประมาณ15ไว้นะครับช่วงวันท้ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ก็
1: แต่วันเริ่มต้นพรุ่งนี้แน่นอน
0: พรุ่งนี
1: ้แต่วันปิดจ็อบนี่ต้องดูสถานการณ์ต่อไปว่าจะคลี่คลายเมื่อไหร่กับคลื่นลมที่จะแรงขึ้นนะฮะตัวแปรวันนี้ดีกว่าน้องหนึ่งนะฮะกับสถานการณ์ฝนเมื่อวานก็หลายพื้นที่ก็มีบ้างไม่มีบ้างนะคะแต่ว่ามีมานิดหน่อยช่วงหัวค่ำที่บางนาของเรานะคะตัวแปรเช้าวันนี้โดยหลักๆแล้วคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตัวแปรเดียวใช่ไหมคะ
0: มีอีกตัวนึงครับก
1: ็
0: คือตัวหย่อมแถวเวียดนามเนาะแต่ว่าตัวหย่อมแถวเวียดนามเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลถึงแถบภาคกลางกรุงเทพเนาะผมก็เลยเมื่อกี้พูดถึงกรุงเทพเนา
1: ะ
0: ก็เลยนั้นมรสุมไปนะครับแต่ถ้าดูภาพรวมของประเทศนะครับก็จะมีลมมรสุมนะครับแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำแถวเวียดนามนะครับส่วนตัวพายุยังไม่ค่อยมีผลในวันนี้นะแต่จะค่อยๆเริ่มนะครับก็จะเป็นวันที่10นะครับก็จะเริ่มมี
1: ช่วงเวลาไหนช่วงเข้าวันที่10เลยกลางค่ำกลางคืนเช้าบ่ายค่ำอะไรอย่างเงี้ยเริ่ม
0: คือจริงๆมันก็ค่อยๆครับมันไม่ได้มีขอบเขตชัดเจนว่าจะวันไหนแต่ว่าถ้าดูแนวโน้มเนี่ยครับก็คือคลื่นลมมันจะค่อยๆไต่ขึ้นนะครับแล้วก็วันที่10มันจะชัดเจนนะครับว่าทางอันดามันตอนบนเนี่ยมันจะแรง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามันจะทรงๆไปนะครับพอแรงเสร็จมันก็แรงต่อเนื่องนะครับ14 15
1: แล้วฝั่งอ่าวไทยเราจะได้รับผลกระทบ
0: ฝั่งอ่าวไทยก็ได้รับผลกระทบครับก็คลื่นลมก็แรงขึ้นโดยเฉพาะทางที่ห่างฝั่งไปเนาะห่างฝั่งแล้วก็ทางภาคตะวันออกเนี่ยต้องระวัง
1: ด้านรับลมด้วยใช่ไหมคะด้านภาคตะวันออกเนาะระยองจันทราด
0: จะชลบุรีไปด้วย
1: ชลบุรีไปด้วยนะคะก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เหมือนกันใช่ไหม
0: ครับ
1: นะคะไม่ว่าจะเป็นใต้ตกหรือว่าใต้ออกรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะคะเรื่องของคลื่นลมนะคะใครที่จะออกเรือถ้าเป็นเรือเล็กงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าคลื่นลมจะสูง 2-4 เมตรเลยทีเดียวนะคะค่ะทีนี้เราจะลงลึกถึงรายภาคกันน้องเบนเอ้ยน้องหนึ่งนะจากจังหวัดกับวิทยากรแล้วคนควบคุมไลฟ์ซะแล้วนะวันนี้ภาคเหนือเป็นไงบ้างสถานการณ์แล้วฝนสะสมด้วยค่ะ
0: ครับไปที
1: ่ภาคเหนือ
0: ภาคเหนือนะครับ
1: ใช่
0: ภาคเหนือฝน 60% นะคร
1: ับ ค่ะโอ้ยฝนยังเยอะอยู่นะ
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: นะก็จริงๆมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: เมื่อวานก็เยอะอยู่นะฮะ
0: คือฝนไม่หายเลยภาคเหนือนะครับจะกลางๆไปถึงมากบางวันก็กลางบางวันก็มากก็ไม่มีน้อยนะครับหมายถึงการกระจายแต่ว่าถ้าดูลักษณะของการตกนะครับการตกเนี่ยเมื่อวานไม่ได้หนักไม่ได้หนักแต่ว่าครอบคลุมนะครับเป็นฝนเล็กน้อยแล้วก็ฝนปานกลางใช่ครับก็คุมเกือบในหลายสถานีด้วยกันนะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดประจำวันเนี่ยก็ไม่สูงมากนะครับก็จะมีแค่ตอนล่างๆนะครับ 34-35 องศาเนาะแต่ว่าจะมีหลายๆจังหวัดเลยนะครับที่ว่าอุณหภูมิไม่ถึง30นะครับอย่างเช่นแถวแม่งสอนเชียงใหม
1: ่
0: เชียงรายพะเยานะครับน่านนะครับลำพูนลำปางเนื่องจากว่าเมฆเนี่ยปกคลุมตลอดเวลานะครับทำให้ไม่เจอแดดเลยนะครับ
1: หลายพื้นที่ก็เจอเรื่องของดินสไลด์ไหลกลบทางบ้างแล้วนะคะแม่ห้องสอนก็เห็นภาพข่าวอยู่เหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็เริ่มมีน้ำสะสมแล้วก็ไหลหลากเข้ามาแล้วด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับก็สะสมมาต่อเนื่อง
1: เนาะเพราะว่าเข้ามาดีตลอดใช่ไหม
0: ใช่มาคือเขาตกตลอดถึงแม้ว่ามันไม่ได้หนักหน่วงในต่อเนื่องก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีการสะสมมาเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับ
1: วันนี้ก็การกระจาย 60% นะฮะ
0: แ
1: ล้วก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของฝนสะสมอยู่ต่อไปนะคะ
0: ฝนหนักก็พอมีบางพื้นที่อยู่นะคร
1: ับ เน้นพื้นที่ไหนเป็นพิเศษไหมสำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตอนล่างภาคตะวันออกอะไรเงี้ยไอ้ด้านตะวันออกเงี้ย
0: แม่งสอนครับเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะแช่นะครับเป็นเรื่อยๆตกเรื่อยๆ
1: นะฮะค่ะทิ้งท้ายไว้ในพื้นที่ของภาคเหนือกันก่อนนะฮะเราขอรับโทรศัพท์กันก่อนสายแรกของเรามาแล้วนะคะ023839003แล้วก็023839004ค่ะน้องเจนะคะจากสมุทรสาครค่ะสวัสดีค่ะเจเจ
2: สวัสดีครับสองท่านค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานได้ฝนหรือเปล่า
2: เมื่อวานนี้ไม่ได้ฝนแต่ได้ยินเสียงฟ้าร้องแบบครึ้มอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ฝนนะครับ เพราะว่ามันแบบว่ามันเคลื่อนผ่านไปแต่ได้ยินเสียงแบบตลอดทางเลยครับตอนเข้ากรุงเทพครับ
1: ค่ะมารวมตัวกันตรงนี้แหละบางๆนาแบริ่งนี่แหละนะฮะค่ะ
2: อยากทราบว่าวันนี้จะมีโอกาสเหมือนอย่างเมื่อวานนี้หรือเปล่าครับ
0: ครับโอกาสของสมุทรสาครก็ไม่เยอะนะครับก็จะเป็นฝนเล็กน้อยนะครับปานกลางมีได้บ้างครับ
1: ค่ะ
2: แล้ววันที่11จะมีฝนช่วงบ่ายช่วงบ่าย12ช่วงบ่ายครับไหมครับ
0: 11 12ถ้า11ก็ไม่ยังไม่เยอะก็อาจจะเน้นช่วงบ่ายค่ำเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้า12เนี่ยฝนจะมีช่วงเวลามากขึ้นนะครับการกระจายตัวดีขึ้นเนาะ
2: แต่ว่าช่วงเช้าสิครับ
0: ช่วงเช้าอาจจะมีเล็กน้อยได้ครับ12เนาะ
2: หรอครับ
0: ครับ
2: นี่แสดงเป็นแต่โดยยังไม่ตกแบบตกหนักเหมือนยังตกจนไปครับใช่ไหมครับ
0: ตกหนักเนี่ยอาจจะพอมีได้บ้างนะครับก็คือเป็นช่วงที่เริ่มจะมีอิทธิพลทางอ้อมของพายุแหละนะครับในช่วง11 12 13ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้สุสานเขาตอนนี้ดูแบบคุ้มครึ้งเหมือนฝนจะตกเลยครับ
1: เมฆเยอะใช่ไหมคะ
2: เมฆเยอะไม่เยอะครับ
1: มีกลุ่มฝนเข้าไหมเคลื่อนเข้าหรือเปล่าน้องหนึ่งดูจากไปด้านนิดน
0: ึ
1: ง
0: ยังไม่มีครับ
1: ยังไม่มีเนาะ
0: แต่ว่าเมฆเยอะ
1: แต่น่าจะมีเมฆมากค่ะขอบคุณมากค่ะน้องเจนะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะนะคะขออีกสายค่ะคุณพรชัยจากพระราม5นะคะสวัสดีค่ะคุณพรชัย
3: สวัสดีครับพี่โอเล่คุณอานาลิขิตนะครับ
1: สวัสดีค่ะได้ฝนหรือเปล่าเมื่อวาน
3: โอ้นี่โหนี่จะบอกว่ามี 20% นะโอ้เยอะอยู่นะประมาณคุ้มปลาออกเลยเพราะอะไรครับทำไมถึงมีฝนครับเมื่อวานนี้ครับผม
0: ครับปกติก็มีฝนนะครับแต่ว่าเพิ่นว่าเหมือนดูไม่เยอะเนาะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มฝนเนี่ยมาออกันอยู่แถบกรุงเทพนะครับแล้วก็พัฒนาใหญ่ขึ้นนะครับทำให้คลุมพื้นที่กรุงเทพค่อนข้างจะมากนะครับ
3: นั่นแหละอ๋อแต่ว่าสาวสิวสายใหม่นี่หนักเลยนะสายใหม่ใช่ไหม
0: ครับก็ถือว่าปริมาณฝนได้ค่อนข้างเยอะครับเมื่อวานใน
3: แต่โอ้ยแล้วบอก 20% มันออกไม่ใช่หรอฮะฮีมาอันเดียแหละช่วงสามดีนะไอ้ว่ามันมาออกอังคืนนะครับมาหุ้มปลาเลย
1: ใช่หกข้าม
3: ก็น่าจะพวกกรุงเทพเลยใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะโดยส่วนใหญ
0: ่ก็เกือบทุกสถานีนะครับเกือบทุกสถานี
3: แต่ผมงงมากเลยครับที่โอเล่แล้วก็ท่านหัวหน้าวิคนแล้วก็คุณบุรหา
1: ค่ะ
3: ฮีทำไมในกรุงเทพเนี่ยเขาฝนออกใหญ่ในไฟดับกุ๊กฮีนะส่วนใหญ่ไอ้ช่อดีฮัน
1: ก็วันลมแรง
3: ไฟดับแล้วอ่านจังหวัดนี้จะว่าจะดับที่เราแถวกรุงเทพมันอาจจะไม่อิดนะ
1: มันเรียกนอกเหนือธรรมชาติเน
3: า
1: ะ
3: ธรรมชาติว่าในธรรมดาเนาะไฟดับ
1: ขอขอบคุณมากค่ะคุณวันชัยเนาะจ้าสว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค่ะขออีกสายนะคะเป็นสายสุดท้ายสำหรับวันนี้คุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตนะคะคุณธวัชชัยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีตอนเช้าคุณวุฒิพงษ์แล้วก็พี่โอเล่แล้วก็คุณคุณภาด้วยนะครับ
1: ค่ะเชิญ
4: ที่สนามชัยเขตตอน 3:00 นี่ทั้งแต่ฝนนี่ไม่มากหรอกครับแต่ว่าหนักไปทางลมอะครับผ
1: ม
4: ลมนี่แรงจนแบบว่าเห็นเขาบอกว่าแถวชลบุรีนี่ที่บ้านนี้มีไฟฟ้าดับด้วยอะครับผมลมนี่แรงมากกว่าฝนอีกแล้ววันนี้จะมีลมนี่จะแรงเหมือนเมื่อวานอีกหรือเปล่าครับผม
0: อันนี้จะบอกยากหน่อยหนึ่งนะครับว่าลมแรงไหมมันขึ้นกับว่าขนาดของกลุ่มฝนที่เข้ามาเนี่ยใหญ่แค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้ามีฝนมาเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันจะมีลมมาก่อนนะครับแต่ถ้ากลุ่มใหญ่มากๆก็จะมีลมแรงหน่อยนะครับ
4: ครับแล้ววันอาทิตย์ที่12นี่ตอนเช้าๆจะมีฝนไหมครับหรือว่าฝนก็จะมาช่วงเย็นนะครับ
0: ฝนนะครับก็ให้ระวังช่วงเช้าช่วงสายไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนจะเริ่มเยอะแล้วนะสำหรับฉะเชิงเทรานะครับยาวไปจนถึง15นะครับ16ประมาณนี้ครับ 12 ถึง 15นะครับ
4: เพราะว่า12นี่จะออกไปธุระนิดหน่อยครับผมคือเธอจะออกไปลูดของด้วยครับ
1: ค่ะค่ะ
4: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณธวัชชัยนะคะสวัสดีค่ะถ้าออกจากถ้าอยากจะไปซื้อของใช้อะไรประมาณนี้วันอาทิตย์ช่วงไหนที่ว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดสำหรับภาคตะวันออก
0: ภาคตะวันออกนะครับถ้าไม่นับจันทราเนาะจันทราก็เยอะถ้าอย่างนี้ดีกว่านะครับฝนเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเยอะตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับซึ่งถ้าให้ฝนน้อยหน่อยเนี่ยเช้าๆนะครับมันก็มีฝนบ้างอะไรแต่อาจจะยังไม่เยอะนะครับแต่พอช่วง บ่ายเย็นเนี่ยมันโอกาสมันเยอะขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีฝนเนี่ยครับไปจนถึง15บางพื้นที่16นะครับเป็นฝนหนักได้ครับ
1: ค่ะก็ดูท้องฟ้าก่อนจะออกจากบ้านแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะคะขอเป็นสายสุดท้ายจริงๆนะคะคุณอำนวยจากบางบ่อนะคะรอสายอยู่คุณอำนวยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
5: ตอนนี้เลยค่ะ
1: ค่ะได้ฝนเยอะไหมเมื่อวานลมเยอะไหม
5: ได้แต่ลมค่ะฝนมาสู้เดียวจริงๆเป็นสู้เดียวจริงๆเล่นจุดเลยแต่ลมแรงมากเลยค่ะ
1: เนาะลมแรง
5: ลมแรงมากเลยแต่ลมไม่นานนะคะแป๊บเดียวค่ะวันนี้จะเป็นอย่างเมื่อวานไหมคะ
0: ครับฝนวันนี้โอกาสก็ไม่น่าจะเยอะเท่าเมื่อวานแล้วนะครับก็จะน้อยลงไปประมาณสัก2วันนะครับ2วันแล้วก็11 12เนี่ยค่อยกลับมาใหม่นะครับ
5: ค่ะบังบอตั้งแต่ปีนี้ถึงหน้าฝนเนี่ยยังไม่เคยเจอฝนหนักสักครั้งเลยนะคะจะตกปล่อยๆปล่อยๆค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหลายคนก็พูดแบบนี้แหละฝนหนักยังไม่ค่อยเจอกันนะคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะแต่ว่าบางพื้นที่อาจจะมีเกิดขึ้น
0: คือส่วนใหญ่ฝนหนักจะอยู่กรุงเทพขึ้นไปมากกว่า
1: ด้านบนมากกว
0: ่าตามแนวลมนะครับทีนี้ถ้าเป็นสมุทรปราการก็อาจจะมีแค่บางส่วนนะครับที่เป็นฝนหนักนะครับแต่ถ้าเป็นซีกที่ไปทางฉะเชิงเทราอันเนี้ยสังเกตแล้วไม่เยอะ ไม่ค่อยเยอะครับ
1: ค่ะทีนี้เรากลับมาดูอากาศรายภาคกันต่อนะคะอีสานวันนี้เป็นไงการกระจายแล้วก็ฝนสะสมด้วยคะ
0: ครับวันนี้ 40% นะครับก
1: ็
0: พอประมาณนะครับพอประมาณ
1: พอกับเมื่อวานไหมคะ
0: ก็จะลดลงสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ยังเน้นตอนบนอยู
1: ่มีโอกาสเกิดฝนหนักได้ไหมคะ
0: ตอนบนยังหนักได้ครับไม่หายไปไหนนะครับฝนหนักสำหรับอีสานบนเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยังมีอยู่นะครับ
1: มีกลุ่มฝนเข้ามาหรือยังเรดาร์ตรวจอากาศในอีสาน
0: ตกอยู่ครับแถวสกลนครนะครับมุกดาหาร
1: ค่ะ
0: 101กาฬสินธุ์นะครับเป็นฝนนะครับอาจจะมีปานกลางแทรกอยู่นะครับส่วนถ้ากลางๆด้านตะวันตกด้านตอนใต้เนี่ยอาจจะเป็นแค่ฝนเล็กน้อยอยู่นะครับนิดๆหน่อยๆ
1: ค่ะฝนสะสมเป็นไงบ้างอีสานเรา
0: ครับสำหรับฝนสะสมเป็นฝนเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่นะครับมีการกระจายอยู่
1: กระจายดีเนาะ
0: หลายที
1: ่ใช่แต่ฝนน้อยสะสมน้อย
0: ฝนปานกลางก็พอมีนะครับแถวมีปากช่องนะครับยโสธรอุบลราชธานีมุกดาหารครับเท่านี้เราที่ลงสถานีหรอกนะครับ
1: ก็ติดตามอากาศอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะคะฝนการกระจายวันนี้ 40% สำหรับพื้นที่อีสานค่ะภาคกลางค่ะ
0: ภาคกลางฝน 20-30% นะครับไม่เยอะครับภาคกลางครับ
1: แต่ว่าจะเริ่มเยอะก็พรุ่งนี้11
0: ประมาณ11-12แต่ว่า12จะชัดที่สุดนะครับก็จะมีบ้างครับทางด้านตะวันตกนะครับกาญจนบุรีราชบุรีนะครับแล้วก็จะมาทางอยุธยาลพบุรีสระบุรีคร
1: ับ
0: ก็จะพอมีนะครับ
1: ก็จะเน้นฝนฟ้าคะนองเน
0: า
1: ะ
0: เน้นตอนล่างมากกว่าเนาะ
1: ครับ
0: ที่ดูแล้วก็ถ้าดูจากการตรวจนะครับเมื่อวานก็จะมีตกเล็กน้อยนะครับแถวสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนะครับมีแค่นี้เนาะนะครับคือตกไม่ทั่วนะครับแต่ว่ามาอยู่ตอนล่างนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มากองอยู่กรุงเทพนะครับ
1: มารวมตัวกันตรงนี้ที่กรุงเทพนะฮะก็เลยเป็นแจ็คพอตไปสำหรับเมื่อวันเย็นนะคะการกระจาย 20% ค่ะแต่ว่าจะเริ่มชัดเจนก็ช่วง 11-12 แน่นอนนะคะภาคตะวันออกค่ะต่อเนื่อง
0: ภาคออก 30% นะครับแต่ก็ยังคงติดตกหนักไว้นะครับก็จันทบุรีตราดอาจจะมีได้บ้างนะครับ
1: ที่บ้านพี่ระยองตกช่วงเช้าวันเสาร์ครึ่งวันนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ก็หายไปมาตกอีกทีช่วงตีหนึ่งของวันอาทิตย์ต่อเนื่องเช้าวันจันทร์เลยนะคะท้องฟ้าวันนั้นฟ้าแรงมากถึงมากที่สุดตั้งแต่มีฝนมาวันนั้นแรงมากๆนะคะแล้วว่ารอบนี้ฟ้าจะแรงเหมือนรอบที่ผ่านมาไหมสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออก
0: ฟ้าแรงเนี่ยมันเป็นบางวันไปนะครับมันไม่ได้มีความสม่ำเสมอมาก
1: มันดูจากอะไรถึงจะทำให้เกิดฟ้าแรงได้อุณหภูมิที่มันสูงขึ้นหรือยังไง
0: ก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุณหภูมินะครับถ้าสังเกตว่าช่วงกลางวันมันร้อนอบอ้าวร้อนอะไรเนี่ยครับมักจะเป็นครับ
1: ค่ะคลื่นลมก็วันนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับภาคตะวันออก
0: ภาคตะวันออกเนี่ย 1-2 เมตรครับ
1: ก็จะเริ่มชัดเจนพวกนี้เหมือนกันที่ว่าจะเริ่มแรงขึ้นใช่ไหม
0: ครับ
1: ค่ะฝนสะสมค่ะ
0: ฝนสะสมก็มีไม่เยอะมากนะครับ
1: เ
0: ป
1: ็
0: นฝนเล็กน้อยนะครับบางสถานีนะครับก็จะมีเยอะสุด27มิลลิเมตรที่เขาเขียวอ
1: ัน
0: นี้บนภูเขานะครับฝนอาจจะเยอะกว่าที่อื่นได
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: ล้วก็ฝนจะเริ่มชัดเจนช่วง
0: ประมาณ10-11เริ่มขึ้นแล้วฝนเริ่มมานะครับแล้วก็เยอะๆนะครับจะเป็น12-14
1: ค่ะ
0: ฝนเยอะครับ
1: 11-14นะคะก็ติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะคะลงไปพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
0: ครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝน 30% ไม่เยอะนะครับก็ไม่ขอเน้นจังหวัดละกันก็เป็นฝน
1: เล็กน้อย
0: ก่อตัวทั่วไปนะครับแล้วก็คลื่นลมก็ยังอยู่ที่1เมตรนะครับในส่วนของข้อมูลตรวจส่วนใหญ่เป็นจะมีฝนเล็กน้อยจนถึงฝนปานกลางนะครับปานกลางที่เยอะนิดนึง
1: กาญจนบุรีเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าดูจำนวนสถานีที่มีฝนเนี่ยก็อยู่สัก30% กว่าๆนะครับเท่าที่ดูจากสายตานะครับแล้วก็จะมีกาญจนบุรีเน
1: า
0: ะที่แบบ30มิลลิเมตร
1: สำหรับเมื่อวานเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็จะมีนครศรีธรรมราชเกษตรนะครับ31นะครับนอกนั้นเป็นฝนเล็กน้อยกับฝนปานกลาง
1: ครับ
0: การกระจายน้อยแต่ว่าน่าจะอาจจะเป็นการตกแช่หรืออะไรสักอย่างนะครับทำให้ปริมาณฝนในบางสถานีในเยอะครับ
1: นะฮะแล้วก็คลื่นลมวันนี้
0: คลื่นลมก็ประมาณ1เมตรอยู่นะครับห่างฝั่ง 1-2
1: พรุ่งนี้ก็เริ่มระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กก็เริ่มงดออกจากฝั่งวันพรุ่งนี้เป็นต้น
0: ก็จะเรือเล็กเนี่ยก็จะเน้นทาง
1: อันดามันบน
0: อันดามันเนาะอันดามันบนนะครับแล้วก็ภาคตะวันออก
1: ไม่รวมภาคใต้ฝั่งตะวันออก
0: ภาคใต้ฝั่งออกนี่เป็นลักษณะของลมพัดออกฝั่
1: ง
0: แต่ว่าถ้าไปไกลๆออกไปไกลๆเนี่ยอันนั้นก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับ
1: ระวังด้านฝั่งออกมากใช
0: ่
1: ไหมค่ะไปพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับอันนี้ก็ฝน 40% นะครับก็จะมีระนองพังงาภูเก็ตตรังสตูลเนาะนะครับก็กระจายกันนะครับไม่ได้มีฝนหนักในวันนี้นะครับถ้าเป็นขึ้นลมพังงานะครับพังงาขึ้นไป2เมตรนะครับภูเก็ตลงไป 1-2 เมตรนะครับข้อมูลตรวจเมื่อวานก็เป็นฝนเล็กน้อยครับแต่ว่ากระจายตัวหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าเป็นฝนหยุ่มหยิมครับก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับ
1: ค่ะแล้วก็คลื่นลมก็อยู่นี้ประมาณนี้แล้วก็จะเริ่มแรงพรุ่งนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะอันดามันมนนะคะเรือเล็กงดออกจากฝั่งพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ10นะคะเริ่มต้น10แต่ว่าวันปิดจ็อบนี่อาจจะเลย15ไปก็เป็นได้ต้องติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะกรุงเทพมหานครค่ะ
0: กรุงเทพครับฝน 30% นะครับก็จะเน้นช่วงบ่ายช่วงค่ำเป็นหลักนะครับแต่ทีนี้ขึ้นกับว่ามันจะเข้ามาออกกัน
1: เมื่อวัน20วันนี้30นะช่วงเช้าเนี่ยต้องดูว่าตอนบ่ายจะเป็นยังไงต่อไปนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าบางทีคือกรุงเทพเนี่ยนะครับพื้นที่เล็กกรุงเทพรวมปริมณฑลเนี่ยพื้นที่เล็กนะครับเวลาบางทีมันถ้าฝนมันมาออกันมันก็เต็มเลยนะครับแต่ถ้ามันตกนู่นนี่นั่นก็อาจจะไม่เยอะ
1: ถ้าก็ตกมาจากก่อนที่จะมาถึงตรงนี้อาจจะไม่ได้เยอะก้อนใหญ่เหมือนเมื่อวานนะคะแต่ว่าเมื่อวานเขาลอยมากองสะสมกันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะทำให้เกิดฝนแล้วก็เรื่องของลมรวมถึงฟ้าที่ค่อนข้างจะแรงนะคะทีนี้เรามาตอบคำถามนะคะช่อง YouTube ของเราค่ะคุณสิทธิชัยนะคะวันนี้กทม.ลาดกระบังจะมีฝนหรือเปล่า
0: ก็เน้นช่วงบ่ายค่ำนะครับเย็นค่ำดีกว่าแต่ถ้าจริงบ่ายมันก็พอมีได้บ้างนะครับ
1: คุณปีโป้คะจะมีน้ำท่วมหนักไหมคะเชียงใหม่ลำพูน
0: ฝนคืออันนี้ก็ถ้าดูจากแนวโน้มเนี่ยพายุยังไม่ได้เข้าเรานะครับแต่ถ้าเป็นน้ำป่าน้ำอะไรน้ำที่มันท่วมเป็นพื้นที่นะครับอาจจะมีได
1: ้อาจจะมีได
0: ้เป็นคืออยากจะบอกว่าท่วมใหญ่นะต้องแบบท่วมเป็นที่ไป
1: นิดหน่อยนะคะบางจุดประมาณนั้นดินสไลด์หรือว่าน้ำอิ่มตัวดินสไลด์อาจจะมีบ้างนะเพราะว่าฝนเขาตกต่อเนื่อง
0: ใช่ถ้าเกิดว่าน้ำท่วมเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของต้องเป็นลักษณะของแนวร่องที่แช่อยู่นะครับกับหรือไม่ก็จะมีแบบพายุเข้ามาประเทศไทยประมาณนี้ครับรวมได
1: ้คุณสอนสุรินนะคะคุณวรพจน์สอนสุรินสวัสดีครับรับฟังจากพิจิตรขณะนี้ไม่มีแดดเลยครับพิจิตร
0: ครับภาคเหนือไม่มีแดด
1: เนาะ
0: น้อย
1: เมฆคลุมเยอะมากเลยอ่ะคุณคาร์ลอสค่ะพิษณุโลกฟ้าครึ้มทั้งวันมาหลายวันแล้วเป็นเพราะอะไรครับแล้วจะมีฝนเมื่อไรครับ
0: ครับคือก็ลักษณะของตัวยมแถวเวียดนาม
6: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
7: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
8: เปิดหลักฐานสลิปโอนเงินจ้างแอร์สาวมีนาหิ้วกระเป๋าซุกเฮโรอีนความคืบหน้ากรณีมีนาแอร์โฮสเตสสาวการบินไทยถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียหลังพบกระเป๋าซุกซ่อนเฮโรอีนโดยทีมข่าวได้หลักฐานซึ่งเป็นสลิปการโอนเงินที่ผู้ว่าจ้างให้มีนาหิ้วกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนไปออสเตรเลียพบว่ามีการโอนเงินให้2ครั้งยอดแรกถูกโอนในวันที่7มิถุนายน2569เวลา 15:34 นาทีจำนวน 1,700 บาทยอดที่2ถูกโอนในวันที่24มิถุนายน2569เวลา 15:30 นาทีจำนวนเงิน 1,700 บาทโดยปรากฏชื่อผู้โอนคือมิสเตอร์คองวายบ่งบอกว่าชื่อบัญชีของผู้โอนเป็นบัญชีของผู้ชายใช้ชื่อภาษาอังกฤษและไปทางการโอนเงินคือชื่อของนางสาวมีนาซึ่งแนวทางการสืบสวนก่อนหน้านี้ระบุชัดเจนว่าลักษณะการโอนเงินค่าจ้างให้นางสาวมีนาเป็นลักษณะของการโอนยอดเพื่อมัดจำก่อนหิ้วพัสดุขึ้นเครื่องสอดคล้องกับแชทสนทนาก่อนหน้านี้ระหว่างเพจที่ชื่อ Rose กับมีนาที่ในแชทระบุวันที่6มิถุนายนเวลา 8:55 นาทีRose ทักข้อความมาหามีนาระบุว่าจอง9โลค่ะก่อนโอนจองขอดูตั๋วบินก่อนได้ไหมคะและอธิบายลักษณะของกระเป๋าและปลายทางที่จะจ้างหิ้วไปส่งที่ออสเตรเลียซึ่งคาดว่ายอดโอนเงินในวันที่7มิถุนายน2569เป็นยอดโอนหลังตกลงรับหิ้วส่วนยอดวันที่24มิถุนายน2569คาดว่าเป็นยอดโอนก่อนขึ้นบินหลังรับของมาแล้วในวันที่22มิถุนายน2569และหากดูตามไทม์ไลน์กล้องวงจรปิดก่อนหน้านี้เป็นการโอนเงินยอด 1,700 บาทก่อนมีนาจะออกจากคอนโดเพื่อขึ้นเครื่องในเวลาประมาณ 16:00 นตามเวลากล้องวงจรปิดจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
7: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 353 452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
16: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
17: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
18: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: น้องขวัญมาก็ดีพี่ถามอะไรหน่อยเอกสารเยอะแยะที่วางอยู่บนโต๊ะนี่ของน้องขวัญหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ใช่ของขวัญค่ะเป็นของพี่ทินหนูเห็นพี่เขารื้อแล้วก็เอาออกมากองทิ้งไว้แบบนี้เกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะ
0: จริงหรอพี่ทินเขาจะทำอะไรนะทำไมมาวางทิ้งไว้แบบนี้จะทำอะไรให้สำเร็จควรก่อแล้วต้องสารให้จบนะ
1: ก่อแล้วต้องสารเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกองเอกสารพวกนี้ล่ะคะ
0: อ้าวก็พี่ทินของเรานะสิพี่คิดว่าพี่ทินต้องไปรับงานอะไรมาสักอย่างพอทำไปสักพักก็เบื่อก็เลยมากองทิ้งไว้อย่างนี้ตรงนี้ซึ่งมันจะไม่ดีจ้ะก่อนแล้วต้องสารเป็นสำนวนหมายถึงเริ่มทำสิ่งใดแล้วก็ควรทำต่อให้เสร็จเหมือนที่พี่ทินเขากำลังทำงานอะไรสักอย่างอยู่นี่แหละก็ต้องทำต่อไปจนจบไม่ควรเลิกทำหรือว่าทิ้งไปกลางคันมันจะทำความยุ่งยากหรือว่าความเดือดร้อนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้และที่น้องขวัญถามพี่ว่าก่อแล้วต้องสารมันเกี่ยวอะไรกับกองเอกสารก็เพราะว่าเอกสารทั้งหมดนี้อาจจะเป็นข้อมูลการทำงานที่พี่ทินกำลังทำอยู่แล้วไม่ยอมทำให้เสร็จไงจ๊ะ
1: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวขวัญจะรีบโทรศัพท์ไปบอกพี่ทินให้รีบมาจัดการงานพวกนี้ให้เสร็จเพราะพี่ทินเนี่ยก่อแล้วต้องสารดีไหมคะ
0: ดีมากจ้ะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำเช้าของวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังนะครับกันเป็นประจำในเวลานี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ผ่าน2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์ในการรับสัญญาณรายการเราไปออกอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาอำเภอเมืองนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ผ่านขึ้นความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วครับทั้ง2สถานีก็รับสัญญาณของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะครับแล้วก็นอกจากจะฟังได้ผ่านทางวิทยุ2สถานีนี้แล้วนะครับก็ยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของทางสมาคมเองครับ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org ครับหรือว่าเว็บไซต์ของทางสถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคองครับ www.ddlamtakong.com แล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาก็สะดวกช่องทางไหนก็สามารถรับฟังได้ตามความสะดวกในทุกช่องทางเลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับสอบถามข้อมูลต่างๆหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับถ้าเกิดอยากโทรเข้าหน้าไมค์ก็โทรมาในช่วงที่2ของรายการได้เลยนะครับในช่วงแรกนี้ครับช่วงของ NMAB อัปเดตนะครับก็จะมีทางด้านของเช่นเคยนะครับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็มีประเด็นด้านของการยื่นหนังสือคัดค้านมติที่จะให้คนในครอบครัวเป็นผู้ช่วยคนพิการหรือว่า PA นะครับซึ่งทางกลุ่มคนพิการตรงนี้ก็มีข้อเป็นห่วงข้อกังวลนะครับเรื่องการสูญเสียอิสระทางด้านของการตัดสินใจของคนพิการเองเพราะว่าเนื่องจากเป็นคนในครอบครัวอาจจะมีเรียกว่าอิทธิพลในความคิดนะครับในการตัดสินใจต่างๆนะครับทางกลุ่มเครือข่ายจึงเสนอให้ภาครัฐนะครับแยกแยะบทบาทระหว่างผู้ดูแลและผู้ช่วยให้ชัดเจนเพื่อรักษามาตรฐานด้านของวิชาชีพโดยกรรมาธิการด้านของสวัสดิการสังคมได้มีการรับเรื่องเพื่อเปิดเวทีนะครับเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตั้งคณะทำงานศึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบถึงความศึกษาถึงผลกระทบอย่างเร่งด่วนต่อไปนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการถึงเรื่องของเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นในชีวิตประจำวันดูนะครับคือบางครั้งเส้นแบ่งนี้มันมาในรูปแบบของสภาพอากาศ
2: ใช่ค่ะอย่างเช่นพวกแนวปะทะอากาศอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับมันเป็นตัวกำหนดว่าตรงไหนฝนจะตกตรงไหนแดดจะออกซึ่งมันส่งผลโดยตรงเลยนะว่าวันนี้เราจะเดินทางไปไหนได้บ้าง
2: จริงด้วยค่ะแต่อีกมุมนึงนะคะเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันก็มาในรูปแบบของอำนาจแล้วก็โครงสร้างครอบครัวด้วยเหมือนกัน
1: โหอันนี้น่าสนใจครับคือแบบมันมากำหนดว่าใครคือผู้มีสิทธิในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าซับซ้อนยิ่งกว่าการพยากรณ์พายุเสียอีกค่ะ
1: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับเพราะทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและนโยบายทางสังคมมันล้วนเป็นสิ่งที่ตีกรอบชีวิตเรา
2: หรือในทางกลับกันนะคะมันก็คือสิ่งที่สามารถปลดล็อกความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตได้ทั้งสิ้นเลยค่ะ
1: ครับผมซึ่งถ้าเราทำความเข้าใจที่มาที่ไปของมันเนี่ยเราก็จะสามารถรับมือและออกแบบการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นและเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำทางในการเจาะลึกข้อมูลข่าวในวันนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMA Update ครับผมซึ่งเป็นส่วนสำคัญของรายการแสงสว่างในความมืดที่กำลังออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา
2: ที่คลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ในเขตอำเภอเมืองใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมแล้วก็ยังครอบคลุมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ในเขตอำเภอสีคิ้วด้วยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 10:00 นครับ
2: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ช่วงการวิเคราะห์ข่าวสารนี้ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
1: ครับภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการสกัดเอาข้อมูลข่าวสารที่สำคัญมาเจาะลึกให้เห็นถึงกลไกเบื้องหลังเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตอิสระของทุกคนนั่นเองครับ
2: วันนี้เราแบ่งเป็น2เรื่องที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะ
1: เริ่มจากเรื่องแรกก่อนเลยเราจะมากางแผนที่อากาศประจำวันพฤหัสที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569กันครับ
2: โดยเราจะโฟกัสเจาะลึกไปที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพิเศษเลยค่ะเอาแบบลงลึกทุกรายละเอียดเลย
1: ได้เลยครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อในประเด็นนโยบายระดับชาติที่กำลังร้อนแรงสุดๆในตอนนี
2: ้โอ้เรื่องนโยบายผู้ช่วยคนพิการใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเรื่องเส้นแบ่งระหว่างคำว่าคนในครอบครัวกับผู้ช่วยคนพิการว่าทำไมประเด็นนี้ถึงกลายเป็นข้อถกเถียงเรื่องสิทธิมนุษยชนที่สำคัญมาก
2: ๆน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องของสภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือเรื่องอากาศกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ
1: จัดไปครับข้อมูลพยากรณ์อากาศที่อัปเดตตอนตีห้าของวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศเตือนชัดเจนเลยนะครับว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
2: สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยก็คือฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะ
1: อักเนี่ยบางทีคนอาจจะคิดแค่ว่าก็แค่พกร่มก็จบแล้ว
2: แต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะ
1: นั่นน่ะสิครับผมเลยอยากรู้ว่ากลไกเบื้องหลังของสภาพอากาศรอบนี้มันเกิดจากอะไรทำไมฝนถึงไปกระจุกตัวอยู่แค่บางภาคเท่านั้นล่ะครับ
2: คือถ้าเราถอยออกมาดูภาพใหญ่ทางอุตุนิยมวิทยานะคะปรากฏการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเลยค่ะ
1: อ้าวแล้วมันเกิดจากอะไรครับ
2: มันเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะที่ตอนนี้กำลังลอยตัวปกคลุมอยู่บริเวณเวียดนามตอนบน
1: หย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนบนฟังดูไกลเหมือนกันนะครับ
2: ใช่ค่ะแต่ไอ้เจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์เลยนะคะ
1: อ๋อเครื่องดูดฝุ่นเลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะแล้วในขณะเดียวกันเราก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยอยู่ด้วยค่ะ
1: อ๋อแปลว่าพอมรสุมพัดมาแล้วไอ้ตัวเครื่องดูดฝุ่นที่เวียดนามมันก็ทำงานดึงลมเข้าไปใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะพอมันทำงานปุ๊บมันก็ดึงเอากระแสลมมรสุมที่อุ้มความชื้นจากทะเลเนี่ยให้พัดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานของบ้านเราอย่างต่อเนื่อง
1: อธิบายแบบนี้เห็นภาพเป็นกลไกฟิสิกส์เลยครับนี่แหละสาเหตุว่าทำไมกลุ่มเมฆฝนถึงไปก่อตัวหนาแน่นแถวนั้น
2: ใช่ค่ะ ทีนี้เรามาเจาะลึกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานกันบ้างดีกว่าค่ะ
1: ได้เลยครับวันนี้ภาพรวมของภาคอีสานเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: แล้วพื้นที่ไหนบ้างคะที่จะเจอฝนตกหนัก
1: จะเกาะกลุ่มอยู่แถวตอนบนครับอย่างหนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมครับผม
2: อ๋อซึ่งก็ตรงกับที่บอกไว้ตอนแรกเลยนะคะว่าพื้นที่พวกนี้มันอยู่ใกล้กับหย่อมความกดอากาศต่ำทางเวียดนามพอดี
1: จริงด้วยครับแปลว่าพื้นที่ริมแม่น้ำโขงตอนบนนี่คือรับผลกระทบไปเต็มๆเลย
2: ใช่ค่ะแต่มีอีกเรื่องที่น่าสังเกตมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของอุณหภูมิค่ะ
1: ยังไงครับ
2: คือถ้าเรากางแผนที่อีสานแล้วไล่ดูตัวเลขเนี่ยมันจะมีความแตกต่างที่น่าสนใจซ่อนอยู่ค่ะลองไล่จากตอนบนลงมานะคะ
1: อืมครับ
2: จังหวัดเลยค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเย็นสบายเลยที่23สูงสุด32องศาเซลเซียสส่วนนครพนมต่ำสุด24สูงสุด31องศาเซลเซียส
1: ก็ดูไม่ได้ร้อนมากนะครับ
2: ค่ะขอนแก่นต่ำสุด24สูงสุด32องศาเซลเซียสมหาสารคามต่ำสุด25สูงสุด33องศาเซลเซียส
1: แต่เดี๋ยวนะครับพอขยับลงมาตอนล่างอย่างนครราชสีมาบ้านเราเนี่ยต่ำสุด25แต่สูงสุดนี่พุ่งไปแตะ35องศาเซลเซียสเลยนะครับ
2: โอ้โหร้อนขึ้นมาชัดเจนเลยนะคะ
1: และที่อุบลราชธานีนี่คือเดือดเลยครับต่ำสุด23และสูงสุดปาไปถึง36องศาเซลเซียสเลย
2: อื้อหือ36องศาเลยเหรอคะ
1: คือเดี๋ยวก่อนนะฝนก็ตกตั้งร้อยละ40ทำไมอีสานตอนล่างถึงกลายเป็นเตาอบไปได้ล่ะครับเนี่ย
2: นี่แหละค่ะคือจุดที่คนมักจะสับสนระหว่างคำว่าฤดูฝนกับอากาศเย็นค่ะ
1: อ๋อมันไม่เหมือนกันเหรอครับ
2: ไม่เหมือนค่ะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าฝนร้อยละ40เนี่ยหมายความว่ายังมีพื้นที่อีกร้อยละ60ที่อาจจะเจอแดดจัดตลอดทั้งวันเลยนะคะ
1: จริงด้วยผมลืมนึกถึงอีก 60% ที่เหลือไปเลย
2: ใช่ไหมล่ะคะและเหตุผลที่อีสานตอนล่างอย่างโคราชหรืออุบลราชธานีอุณหภูมิพุ่งสูงปรี๊ดเนี่ยก็เพราะพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ในแนวปะทะหลักของมรสุมค่ะ
1: แต่ว่ามันก็ยังมีความชื้นอยู่ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะสิ่งที่ได้รับมาเต็มๆคือความชื้นที่ลอยอยู่ในอากาศพอน้ำในอากาศเยอะแล้วมาเจอแดดแรงๆความร้อนบวกความชื้นจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าดัชนีความร้อนค่ะ
1: อ๋อไอตัว heat index ที่เขาเรียกกันใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะมันจะทำให้ร่างกายเราขับเหงื่อระบายความร้อนได้ยากขึ้นอากาศแบบนี้ล่ะค่ะคือเอกลักษณ์ของฤดูมรสุมเขตร้อนที่ทำให้เรารู้สึกร้อนอบอ้าว
1: อ๋อที่ชาวบ้านเขาชอบเรียกว่าร้อนก่อนฝนตกนี่เอง
2: ใช่เลยค่ะแบบนั้นเลย
1: เป็นการอธิบายที่ทำให้เข้าใจร่างกายตัวเองเวลาเดินออกไปข้างนอกได้ดีมากเลยครับทีนี้ขอสรุปภาพรวมภาคอื่นๆอย่างกระชับสักนิดดีกว่าเผื่อว่ามีคนรู้จักหรือครอบครัวอยู่ที่อื่น
2: ได้เลยค่ะเริ่มที่ภาคเหนือนะคะวันนี้ฝนเยอะสุดเลยค่ะอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและก็น่านค่ะ
1: อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับ
2: อุณหภูมิจะอยู่ที่22ถึง34องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคกลางฝนจะน้อยหน่อยแค่ร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ที่24ถึง37องศาเซลเซียสค่ะ
1: ครับแล้วภาคตะวันออกล่ะครับ
2: ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ตกหนักแถวจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิ23ถึง37องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1ถึง2เมตรแต่ตรงไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงเกิน2เมตรเลยนะคะ
1: โอ้ต้องระวังเลยส่วนทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิ24ถึง38องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1เมตรแต่ถ้าห่างฝั่งก็1ถึง2เมตรครับ
2: แล้วทางฝั่งอันดามันล่ะคะ
1: ฝั่งอันดามันฝนจะอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิ24ถึง35องศาเซลเซียสแต่ที่ต้องระวังคือทะเลตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรเลยนะครับส่วนภูเก็ตลงไปคลื่น1ถึง2เมตรครับ
2: ตรงนี้ใครที่มีญาติพี่น้องทำประมงหรือต้องออกเรือแถวอันดามันตอนบนฝากเตือนกันด้วยนะคะว่าต้องระวังเป็นพิเศษเลย
1: ครับปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะมาช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิ25ถึง37องศาเซลเซียสครับ
2: ค่ะพอพูดถึงเรื่องปริมาณฝนเนี่ยบางทีเราฟังกรมอุตุพยากรณ์ว่าตกหนักหรือตกเล็กน้อยตัวเลขพวกนี้จริงๆแล้วเขาวัดกันยังไงคะ
1: อ๋อกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีเกณฑ์แบบนี้ครับคือถ้าปริมาณฝน 0.1 ถึง 10 มิลลิเมตรถือว่าเป็นฝนเล็กน้อย
2: ค่ะแล้วปานกลางล่ะคะ
1: ถ้า 10.1 ถึง 35 มม.คือฝนปานกลางครับแต่ถ้า 35.1 ถึง 90 มม.อันนี้คือฝนตกหนัก
2: โหแล้วถ้าเกิดมันเกิน90ไปเลยล่ะคะ
1: ถ้าทะลุ 90.1 มม.ขึ้นไปถือว่าเป็นฝนตกหนักมากเลยครับ
2: ลองนึกภาพตามนะคะถ้าฝนตกหนักระดับ90มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยสำหรับคนตาบอดที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตัวเองมันไม่ได้แปลว่าแค่เปียกอย่างเดียวนะคะ
1: จริงด้วยครับมันหมายถึงเสียงฝนที่ตกกระทบพื้นและหลังคามันจะดังจนไปกลบเสียงสะท้อนรอบทิศทางหรือที่เราเรียกกันว่า acoustic cues ที่ใช้ในการนำทางไปจนหมดเลย
2: ใช่ค่ะแล้วเสียงรถยนต์ที่ขับมาก็อาจจะฟังยากขึ้นด้วยหรือแม้แต่ทางเดินเบรลบล็อกที่บางทีมันอาจจะจมอยู่ใต้น้ำไปแล้ว
1: นี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมข้อมูลอากาศถึงมีความสำคัญต่อการวางแผนชีวิตอย่างมากแล้วสำหรับเรื่องพายุช่วงนี้ต้องจับตาดูอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
2: มีอัปเดตเรื่องพายุไต้ฝุ่นด้วยค่ะชื่อพายุบาวีในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนนี้คาดการณ์ว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ไต้หวันและจีนตะวันออกช่วงวันที่11-12กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
1: อ้าวแล้วมันจะเข้าไทยไหมครับเนี่ย
2: ข่าวดีคือพายุลูกนี้ไม่เข้าประเทศไทยค่ะแต่ถ้าใครต้องเดินทางไปแถวนั้นก็ต้องเช็คตารางเที่ยวบินและสภาพอากาศให้ดีนะคะ
1: ครับผมและถ้าสมมติอยากสอบถามข้อมูลสภาพอากาศเพิ่มเติมโดยตรงเลยเนี่ยติดต่อที่ไหนได้บ้างครับ
2: สามารถโทรไปที่สายด่วน1182ได้เลยค่ะซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคอยดูแลอยู่ค่ะ
1: อ๋อครับ
2: คือคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์และคุณสุรพงษ์สารป่าเป็นผู้รับผิดชอบดูแลตรงนี้ค่ะ
1: ได้เลยครับข้อมูลสภาพอากาศทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้เห็นภาพเลยนะครับว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีผลต่อความอิสระในการเดินทางของพวกเราแค่ไหน
2: ใช่ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่สร้างผลกระทบต่ออิสรภาพในชีวิตของคนพิการได้ยิ่งกว่าฝนตกหรือน้ำท่วมก็คือนโยบายของรัฐนี่แหละค่ะ
1: โอ้โหเข้าประเด็นเลยซึ่งนี่แหละคือประเด็นใหญ่ที่เราต้องมาถกเถียงกันในส่วนที่2ของรายการวันนี้นะครับ
2: ค่ะมันเป็นเรื่องของเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นในโครงสร้างครอบครัวและโครงสร้างนโยบายรัฐที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะ
1: คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าบอร์ดชาติ
2: อ๋อที่มีมติออกมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับบอร์ดชาติได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์บริการผู้ช่วยคนพิการหรือ PAโดยเปิดทางให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องสามารถมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยคนพิการและรับค่าตอบแทนจากรัฐได้ครับ
2: เดี๋ยวนะคะจากเดิมเนี่ยเขาห้ามคนในครอบครัวทำหน้าที่นี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเดิมทีคือห้ามเด็ดขาดเลยแต่มตินี้กำลังเตรียมจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.ต่อไปครับ
2: และนั่นก็นำมาสู่เหตุการณ์เมื่อวันที่7กรกฎาคมเวลาบ่ายโมงตรงที่รัฐสภาเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับคุณสันติรุ่งหน้าสวนซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายชีวิตอิสระของคนพิการพร้อมคณะได้เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านมตินี้ต่อคณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรครับ
2: โดยมีคุณรัชนกสุขประเสริฐประธานกมธและคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์รองประธานกมธคนที่1เป็นผู้รับมอบหนังสือค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะครับผมขอสวมหมวกเป็นคนตั้งคำถามแทนสังคมเลยแล้วกันคือสมมุติว่ามีครอบครัวหนึ่งที่ยากจนมากและแม่ต้องลาออกจากงานประจำมาดูแลลูกที่เป็นคนพิการเต็มเวลาขาดรายได้ไปเลย
2: ค่ะ
1: แอนที่รัฐบอกว่างั้นฉันจะจ่ายเงินให้แม่นะโดยให้แม่ไปขึ้นทะเบียนเป็น PA ซะสิฟังดูแล้วนี่มันคือการเยียวยาเศรษฐกิจให้ครอบครัวชัดๆวินวินทั้งคู่ไม่ใช่หรือครับแล้วทำไมเครือข่ายคนพิการถึงต้องออกไปคัดค้านนโยบายที่เอาเงินมาให้ถึงบ้านแบบนี้ล่ะ
2: เป็นคำถามที่หลายคนในสังคมสงสัยจริงๆค่ะแต่สิ่งที่เราต้องแยกให้ออกคือรัฐกำลังเอางบประมาณสนับสนุนการดำรงชีวิตอิสระไปประปนกับการเยียวยาความยากจนค่ะซึ่งมันคนละเรื่องกันเลยนะคะ
1: อ๋อหมายความว่าเจตนารมณ์ของงบก้อนนี้มันไม่ใช่เพื่อเยียวยาหรอครับ
2: ไม่ใช่ค่ะหัวใจสำคัญของความขัดแย้งนี้อยู่ที่ความหมายของคำว่าผู้ดูแลหรือ caregiver กับคำว่าผู้ช่วยคนพิการหรือ personal assistance ค่ะ
1: สองคำนี้มันต่างกันยังไงครับฟังดูก็คล้ายๆกันนะ
2: ต่างกันมากค่ะผู้ดูแลคือคนที่คอยจัดการชีวิตความเป็นอยู่ให้คิดแทนทำแทนแต่ผู้ช่วยคนพิการตามหลักสากลเนี่ยคือคนที่ทำหน้าที่เป็นเพียงแขนขาโดยให้คนพิการเป็นสมองในการคิดและตัดสินใจเอง 100% ค่ะ
1: อ๋อแปลว่าผู้ช่วยคนพิการต้องไม่มีอำนาจในการมาบอกว่าเราควรทำหรือไม่ควรทำอะไรใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะ ทีนี้ลองนึกภาพตามความเป็นจริงในโครงสร้างครอบครัวไทยนะคะที่มีความเป็นผู้อาวุโสความเป็นพ่อแม่ลูก
1: นึกออกครับ
2: สมมุติว่าคนพิการบอกว่าคืนนี้อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนกลับดึกหน่อยนะถ้าเป็น PA มืออาชีพเนี่ยเขาจะตอบแค่ว่าตกลงครับเดี๋ยวผมพาไป
1: ครับแล้วถ้า PA คนนั้นคือพ่อหรือแม่ล่ะครับ
2: คำตอบอาจจะกลายเป็นจะไปทำไมดึกดื่นมันอันตรายอยู่บ้านนี่แหละเห็นไหมคะว่าความห่วงใยของคนในครอบครัวมันจะเข้าไปกลืนกินอำนาจในการตัดสินใจของคนพิการโดยอัตโนมัติเลยค่ะ
1: โหจริงด้วยครับซึ่งนี่คือการพรากอิสรภาพไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะเนี่ย
2: ใช่ค่ะสรุปก็คือรัฐกำลังพยายามแก้ปัญหาปากท้องของครอบครัวโดยใช้ทางลัดผ่านนโยบายผู้ช่วยคนพิการค่ะ
1: ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือการตอกย้ำให้คนพิการติดอยู่ในสถานะผู้ถูกดูแลไปตลอดชีวิตไม่สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่กำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้
2: ใช่เลยค่ะนี่จึงเป็นที่มาของข้อเรียกร้อง2ข้อหลักในหนังสือที่ทางเครือข่ายยื่นต่อกมธ.ค่ะ
1: มีอะไรบ้างครับข้อเสนอ2ข้อนี
2: ้ข้อเสนอแรกก็คือรัฐต้องแยกระบบระหว่างผู้ช่วยคนพิการกับผู้ดูแลออกจากกันให้เด็ดขาดเลยค่ะอย่าเอามาปนกัน
1: เห็นด้วยครับแล้วข้อ2แล้วครับ
2: ข้อที่2คือหากครอบครัวต้องขาดรายได้เพราะต้องมาดูแลคนพิการรัฐควรจัดสรรเงินอุดหนุนหรือค่าครองชีพให้ครอบครัวโดยตรงไปเลยค่ะ
1: อ๋อคือจ่ายตรงไปเลยไม่ต้องอ้อม
2: ใช่ค่ะไม่ใช่ใช้วิธีบังคับทางอ้อมให้พ่อแม่ต้องมารับจ้างเป็น PA ถึงจะได้เงินก้อนนั้นค่ะ
1: คือพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองในมุมจิตวิทยาความสัมพันธ์มันก็อึดอัดเหมือนกันนะครับลองนึกภาพพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาด้วยความรักความภูมิใจวันนึงรัฐบอกว่าคุณต้องมาเป็นลูกจ้างของลูกคุณนะ
2: ความรู้สึกของพ่อแม่ก็คงสับสนน่าดูเลยนะคะ
1: ใช่ครับส่วนฝั่งลูกเองจะให้มันนั่งสั่งการพ่อแม่เหมือนสั่งลูกจ้างมันก็เกิดความรู้สึกผิดในใจอีกกลายเป็นว่าทำลายความสัมพันธ์ตามธรรมชาติของครอบครัวไปเลย
2: แถมยังทำให้อาชีพ PA จริงๆขาดการพัฒนามาตรฐานด้วยนะคะเพราะใครๆก็แค่เอาญาติมาสวมรอยรับเงินได้
1: นี่คือการวิเคราะห์ที่แทงทะลุถึงแก่นของปัญหาเลยครับซึ่งทางคณะกมธ.เขาก็รับฟังประเด็นนี้อย่างตั้งใจเลยนะครับคุณรัชนกประธานกมธ.ก็รับปาก

0: พียงเพื่อเป้าหมายในการเพิ่มรายได้เนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นการสร้างภาระให้กับตัวคุณพิการเองครับ
1: จริงที่สุดเลยค่ะเพราะความต้องการการช่วยเหลือมันหลากหลายนะคะไม่ใช่แค่เรื่องพื้นฐานในบ้านแต่รวมถึงการออกไปใช้ชีวิตในสังคมด้วยการทำแบบนี้ก็เท่ากับปิดโอกาสนั่นเองค่ะ
0: ใช่ครับและด้วยความเร่งด่วนของเรื่องนี้เพราะมติผ่านบอร์ดชาติไปแล้วทางคุณณัฐชาจึงยืนยันว่าจะนำเรื่องนี้เข้าบรรจุเป็นวาระเร่งด่วนในที่ประชุมกมธ.ทันทีในวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
1: เพื่อพิจารณาและศึกษาคู่ขนานกันไปให้ทันก่อนที่จะมีการผลักดันนโยบายไปไกลกว่านี้นะคะ
0: ครับผมเรื่องนี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญมากเลยนะครับว่าด้วยเรื่องของการออกแบบนโยบายที่ถ้าไม่เข้าใจบริบทจริงๆก็อาจจะสร้างผลกระทบที่มองไม่เห็นได้
1: ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆ
0: สำหรับใครที่รับฟังการวิเคราะห์จอดเรื่องในประเด็นเหล่านี้แล้วมีความคิดเห็นหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธินโยบายหรือการดำเนินงานต่าง
1: ๆสามารถติดต่อไปยังสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้โดยตรงเลยนะคะ
0: ใช่ครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-333-452ขอย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือโทรไปที่เบอร์มือถือ081-616-2399ครับผม
1: ค่ะก่อนจากกันวันนี้ข้อมูลเรื่องนโยบายผู้ช่วยคนพิการมันทิ้งตะกอนความคิดที่น่าสนใจไว้เรื่องหนึ่งนะคะ
0: ยังไงครับ
1: มันสะท้อนให้เห็นว่าความหวังดีของสังคมบางครั้งหากไม่เข้าใจความต้องการที่แท้จริงก็อาจกลายเป็นการพรากอำนาจในการตัดสินใจไปจากชีวิตของใครบางคนโดยไม่รู้ตัวค่ะลองมองดูรอบๆตัวเรานะคะว่ามีการช่วยเหลือแบบไหนบ้างที่เราเผลอเข้าไปคิดแทนหรือตัดสินใจแทนคนอื่นบ้างหรือเปล่า
0: เป็นคำถามที่ควรค่าแก่การนำไปทบทวนตัวเองจริงๆครับบางทีการเคารพกันที่แท้จริงคือการถอยออกมา1 ก้าวเพื่อให้เขาได้เดินด้วยตัวเองครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำมูกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-00

0: 0850หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

พ่อให้ท่านได้รับฟังในช่วงของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการรับสัญญาณเรานะครับทั้ง2ช่วงเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมืองนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่วงเวลาที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณรายการเราเช่นเดียวกันก็คือช่วง15นาฬิกาถึง16นาฬิกาในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ทั้ง2ช่วงเวลานะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาแล้วก็วันจันทร์ถึงวันเสาร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาจะเป็นรายการแสงสว่างในความมืดนะครับส่วนวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเช่นเดียวกันก็จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับฟังได้ทั้ง2ช่วงเวลาตามสถานีที่รับสัญญาณนะครับแล้วก็ยังสามารถรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาครับ FM 105.25 MHz ครับทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกานะครับแล้วก็รายการของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดรายการเติมฝันปันสุขนะครับก็รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา 105.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันพุธที่3ของเดือนเช่นเดียวกันแต่เป็นเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกรายการของทางสมาคมนะครับแล้วก็ติดตามทุกรายการของทางสมาคมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.thradio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ต้องการติชมรายการหรือว่าแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสมาคมเกี่ยวกับคนตาบอดหรือว่าเกี่ยวกับคนพิการด้านอื่นๆนะครับถ้าเกิดเป็นของพิการด้านอื่นถ้าเกิดเราตอบได้แล้วก็จะตอบนะครับถ้าเกิดตอบไม่ได้เดี๋ยวไปหาคำตอบมาให้นะครับด้านของสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการตรงนี้ก็โทรสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นหลังไมค์หน้าไมค์นะครับ0815109471ครับ0815109471เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของทางห้องส่งนะครับ KRB Radioนะครับตรงนี้นะครับก็ติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ณตอนนี้ครับแต่ในช่วงนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานเราจะถึงวันที่10ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดโทรมาที่สมาคมอาจจะรับสายช้านิดนึงนะครับอาจจะเว้นระยะเวลาการโทรสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับเกือบทั้งหมดไปรวมสัมมนาเรื่องของการเข้าใช้ระบบนะครับของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการที่สมาคมไม่เพียงพอนะครับเรื่องของการรับโทรศัพท์หรือว่าถ้าหากต้องการเข้ามาติดต่อเข้ามายื่นเอกสารเข้ามาต่อบัตรสมาชิกอาจจะต้องโทรมาสอบถามหรือว่าทักข้อความในเพจไว้สักนิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดมาแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับท่านอาจจะเสียเวลานะครับอย่างตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความสำคัญแล้วก็
อันมีความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดเราจริงๆนะครับก็คือการของบประมาณในการจัดโครงการต่างๆให้กับคนพิการนะครับเราจึงจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลเรื่องตรงนี้นะครับไปร่วมรับความรู้นะครับเพื่อนำมาใช้ในการขอโครงการให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ต้องขออภัยในการให้บริการที่ไม่สะดวกด้วยนะครับแล้วก็วันเสาร์นี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมประจำเดือนนะครับก็อาจจะให้บริการได้ไม่เต็มที่นักต้องขออภัยนะครับสำหรับตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นข่าวมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันนะครับอย่างเช่นที่ท่านได้รับฟังไปเมื่อช่วงแรกของรายการแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ช่วยคนพิการนะครับหรือว่า personal assistant หรือว่า PA นะครับของทางด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะมีการเรียกว่าให้สมัครนะครับเป็นผู้ดูแลได้โดยมีรายได้นะครับในแต่ละเดือนไม่เกินเดือนละ 18,000 บาทนะครับแต่ก็มีอีกฝั่งนึงนะครับก็คือด้านของคนพิการเราเองที่มีความเป็นห่วงนะครับมีความห่วงใยของกับนโยบายนี้แล้วก็ได้ไปยื่นหนังสือนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งก็ทางรัฐบาลโดยทางคณะกรรมการที่ดูแลตรงนี้เองก็จะนำข้อมูลนะครับตรงนี้ไปศึกษาเพื่อพิจารณานะครับแล้วก็เปิดเวทีให้ทุกฝ่ายได้มาแสดงความคิดเห็นถึงนโยบายในตรงนี้นะครับเพราะว่าในฝั่งของผู้พิการของคนพิการบางประเภทที่ต้องใช้ผู้ช่วยเหลือตรงนี้นะครับเขาก็จะมีมุมมองอีกในหนึ่งรูปแบบนะครับสำหรับการออกนโยบายตรงนี้นะครับแต่ในมุมมองของผู้ออกนโยบายเองก็อาจจะมีมุมมองอีกแบบนึงอาจจะอยากช่วยเหลือครอบครัวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมุมมองของพิการที่ใช้บริการนี่เองก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นห่วงของการตัดสินใจนะครับของคนพิการเองว่าจะถูกครอบงำจะช่วยถูกชี้นำจากครอบครัวนะครับซึ่งมาดูแลตรงนี้หรือไม่นะครับหลักๆคนพิการที่จะใช้บริการตรงนี้ก็จะเป็นพิการประเภทอาจจะเป็นออทิสติกเป็นพิการทางการเรียนรู้นะครับอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพิการทางการเคลื่อนไหวเองนะครับอาจจะมีใช้ตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นพิการทางการเห็นเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้บริการเหล่านี้นะเพราะว่าเราทางองค์กรด้านคนพิการเองหรือว่าองค์การด้านคนพิการระดับประเทศของเราเองไม่ว่าจะเป็นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยหรือว่าสมาคมคนตาบอดประจำจังหวัดนะครับอย่างเช่นสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเองก็จะผลักดันก็จะสนับสนุนเรื่องของการดำรงชีวิตอิสระนะครับดำรงชีวิตด้วยตัวเองให้มากที่สุดโดยที่ไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคมการที่ดำรงชีวิตอิสระไม่ใช่ทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับอาจจะมีการพึ่งพาอาศัยคนอื่นบ้างแต่นะครับแต่เป็นในระดับที่เหมาะสมนะครับที่จะใช้ในการดำรงชีวิตนะครับทางสมาคมเราเองนะครับก็เป็นหนึ่งองค์กรที่สนับสนุนการดำรงชีวิตอิสระตรงนี้นะครับโดยผ่านกลไกไม่ว่าจะเป็นการให้ทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราออกให้บริการการสอนใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดนะครับซึ่งเราก็จัดขึ้นมาในทุกๆปีนี้เราขอสิทธิ์นะครับมาสอนประมาณ100ท่านนะครับแต่ตอนนี้ยังผ่านไปแค่ประมาณ20ท่าน2รุ่นเองนะครับแล้วก็มีจองมาอีก1รุ่นนะครับน่าจะเป็นแถวๆประทายอีก1รุ่นนะครับก็ยังเหลือสิทธิ์อีกเยอะนะครับอีก70คนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใดที่อยากให้เราลงไปสอนการใช้ไม้เท้าขาวไว้กับคนตาบอดในพื้นที่หรือว่าคนตาบอดท่านใดที่ฟังอยู่อยากเรียนครับก็สามารถโทรติดต่อกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับเราจะได้ถ้าเกิดเป็น
อบต.เทศบาลต่างๆนะครับเราจะได้ประสานงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นคนตาบอดโทรมาเดี๋ยวเราจะได้ประสานงานต่อให้กับอบต.เทศบาลในพื้นที่เพื่อสอบถามนะครับเพราะว่าการลงไปสองแต่ละครั้งก็ต้องมีงบประมาณแล้วก็ต้องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่านะครับอาจจะไปสอนพร้อมๆกันถ้าให้ดีที่สุดก็สัก10ท่านนะครับพร้อมๆกันเพื่อที่เราจะได้จัดสรรงบประมาณลงไปอย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะครับทางอบต.เทศบาลต่างๆนะครับที่ให้เราลงไปสอนในพื้นที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทางศูนย์เราเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารกลางวันอาหารเบรกนะครับค่าพาหนะผู้เข้าร่วมนะครับแล้วก็แจกพาหนะผู้เข้าร่วมฟรีด้วยนะครับอบต.เทศบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับก็ติดต่อกับทางหน่วยที่ดูแลตรงนี้ของเราได้ก็คือทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาครับติดต่อที่0443534520 0443534520กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ที่เป็นหมายเลขมือถือนะครับ0943642635นะครับ0943642635ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับติดสอบถามข้อมูลเติมติดตามข้อมูลข่าวสารของทางสมาคมได้ก็พิมพ์ค้นหาคำว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาใน Google ได้เลยนะครับก็จะมี Facebook มี YouTube มี Instagram มีเว็บไซต์ต่างๆนะครับให้ท่านได้ติดตามข่าวสารของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากลที่ห้องประชุม C71 โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่แพทย์หญิงสุภารัตน์กาญจนวณิชหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนครพิงเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่โดยทีมคณะกรรมการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พร้อมส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการสัมผัสสารเคมีสารชีวภาพและอันตรายจากการปฏิบัติงานยกระดับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากลทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันโดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1จังหวัดเชียงใหม่จำนวน4ท่านที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ตรงและแนวทางความปลอดภัยอย่างเข้มข้นโดยการอบรมครั้งนี้มีผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกว่า25แห่งและโรงพยาบาลเอกชนอีก2แห่งร่วมกันขับเคลื่อนให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัยสูงสุดในทุกมิติสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยมีคุณภาพและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: คำขยายเล่นเสียง
9: ก็เต้มาก็ดีแล้วฉันมีอะไรมาเล่นสนุกสนุกกัน
10: หืมเล่นอะไรล่ะ
9: วิเชียรมาศก็แต้มจำวันที่ไฟฟ้าดับได้ไหมและพี่เก่งบอกว่ามืดตื้อเลยเพราะมันมืดมาก
10: จำได้พี่ก้อยยังบอกว่ามืดตึ๊ดตื้อแปลว่ามืดมากที่สุด
9: วันนี้เรามาเล่นหาคำที่มีคำขยายเช่นฉันบอกว่ามืดตื้อเธอก็เปลี่ยนเป็นคำว่ามืดตึ๊ดตื้อเริ่มนะแดงแจ๋
10: ก็ต้องเป็นแดงจัดแจ๋
9: ถูกต้องแล้วดำปีล่ะ
10: เฮ้ยคิดไม่ออกก็ต้องเป็นดำปิดปี
9: ส้นจู๋เอ้าก้าวแต้มตอบได้ไหม
10: ก็ส้นจุ๊จู๋ไง
9: ถูกต้องคำนี้ก้าวแต้มต้องตอบได้แน่แบนแต๋แบนยังไงที่มีเสียงตัวตอเต่าน่ะ
10: แบนแต๊
9: ถูกต้อง
10: ชัยโยฉันก็ตอบได้เหมือนกัน
9: แดงจ๊ะแจ๋ดำปิดปีสั้นจุ๊จู๋แบนแต๊ะเป็นคำที่มีคำขยายเล่นเสียงมีความหมายว่ามากหรือมากที่สุดทุกคำ
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เร่งแก้ไขการขาดแคลนน้ำการทำการเกษตรในพื้นที่กำแพงเพชรนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังลงพื้นที่รับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำและความจำเป็นของโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลลุ่มน้ำปิงตอนล่างเจ้าพระยาตอนบนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมฝายทดน้ำปิงส่วนที่ผ่านเข้าสู่คลองหนองตำบลหวังแขมวังแขมอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรว่าปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างเจ้าพระยาตอนบนอย่างยั่งยืนโดยมีการผลักดันโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลอย่างต่อเนื่องปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติผ่อนผันลุ่มน้ำชั้นที่ A1 และแผนการพัฒนาบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนภูมิพลโดยพัฒนาอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิง15โครงการมีพื้นที่ได้รับประโยชน์5จังหวัดได้แก่จังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและนครสวรรค์ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างฝายพับได้1แห่งและฝายกึ่งถาวร1แห่งและมีแผนดำเนินการก่อสร้างฝายกึ่งถาวร6แห่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรในพื้นที่อีกทั้งยังมีแผนแนวทางแก้ไขปัญหาเช่นการส่งผ่านคลองวางยางสาย 1R ถึง MC และติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่สนับสนุนโดยสำนักเครื่องจักรกลส่งน้ำรวม7ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเข้าไปยังพื้นที่การเกษตรในฤดูแล้งในทุกๆปีเป็นต้นจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ 081 0818-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store
8: และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนสอนลูกดื่มเบียร์ผิดด้วยเหรอยุพาลูกๆมานี่ก่อนหยิบเบียร์ในตู้เย็นให้พ่อหน่อยสิ2กระป๋องนะ
13: เบียร์มันอร่อยมากเหรอพ่อหนูเห็นพ่อกินเช้ากินเย็นขนาดนั้น
12: มันก็ไม่ได้อร่อยมากหรอกนะเฮ้ลองไหมล่ะ
13: ได้เหรอพ่อ
12: ได้สิอีกไม่กี่ปีลูกก็ต้องเข้าสังคมแล้วหัดไว้มา
14: เดี๋ยวก่อนค่ะพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ส่งเสริมให้ลูกซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์หัดดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์ถือเป็นการไม่เลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กนอกจากจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแล้วยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กอีกด้วยมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
12: อุ้ยสอนลูกดื่มเบียร์ผิดด้วยเหรอเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะไปยุพาไปทำการบ้านไปเลยปะไป
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

่เธอหยิบมันขึ้นมาเล็งมาทางฉันฉันพยายามร้องขอชีวิตว่าอย่าเพิ่งลั่นไกฉันยังไม่พร้อมจะตายได้โปรด

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังแก้ไขปัญหาจราจรพัฒนาโครงข่ายทางหลวงดัน EV บัสแก้รถติดในเมืองคาดเปิดให้บริการได้ในช่วงกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569ที่ห้องประชุมชั้น3ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมืองและร่วมกันผลักดันโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการขนส่งสาธารณะรถพลังงานสะอาด EV บัสการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยในที่ประชุมกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมืองซึ่งได้ปรับปรุงการจราจรบนถนนนิมมานเหมินและถนนมหิดลด้วยการย้ายจุดทางข้ามติดตั้งเกาะกลางชั่วคราวจัดระเบียบการจอดรถและเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการจราจรในจุดสำคัญรวมถึงแก้ไขปัญหารถรับส่งนักเรียนและจุดกลับรถส่งผลให้การจราจรคล่องตัวขึ้นพร้อมติดตามและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องขณะที่ความคืบหน้าของโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถโดยสารพลังงานสะอาดหรือ EV บัสขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในช่วงต้นเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569ด้านการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันสำนักงานทางหลวงที่1กำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาบนถนนเส้นทางหลวงอยู่11โครงการระยะทางรวมกว่า40กิโลเมตรเช่นเดียวกับสำนักงานทางหลวงชนบทที่10ได้เดินหน้าพัฒนาโครงการสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งการก่อสร้างและขยายถนนทางลอดสะพานต่างระดับและถนนเลี่ยงเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางลดปัญหาการจราจรให้พร้อมรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตขณะเดียวกันโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้ชี้แจงรายละเอียดการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาครอบคลุมพื้นที่7อำเภอเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนโดยมีการปรับปรุงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนระบบขนส่งสาธารณะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่โดยสภาสิทธิการเดินทางเสนอให้มีการจัดทำแผนแม่บทขนส่งสาธารณะซึ่งครอบคลุมต่อการพัฒนาโครงข่ายพื้นฐานและความปลอดภัยด้านการจราจรพร้อมเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานออกแบบเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนในการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ต้นแท็กซี
10: ่ระวังตัวให้ดีนะสีสว่านวิเชียรมาศฉันเห็นรถสีเหลืองๆเขียวๆคันหนึ่งมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านสงสัยจะเป็นพวกโจรมาขโมยแมวอย่างเราไปขาย
11: ไหนๆรถคันที่จอดอยู่หน้าบ้านนั่นน่ะเหรอ
10: พวกเราหลบเร็วเข้า
11: โถเอ้ยก้าวแต้มนี่เฉยอีกแล้วนั่นมันเป็นรถแท็กซี่คุณพ่อพี่เก่งเรียกให้มารับวันนี้รถของคุณพ่อเสียก็เลยต้องให้รถแท็กซี่ไปส่งที่ทำงาน
10: นั่นน่ะเหรอเขาเรียกว่ารถแท็กซี่
11: ใช่ใช่ฉันก็เคยนั่งมาแล้วตอนที่พี่เก่งพี่ก้อยพาไปหาหมอก้าวแต้มพูดให้ตกใจฉันเลยพลอยตกใจไปด้วยรถแท็กซี่จะมีป้ายตั้งอยู่บนหลังคาเป็นภาษาอังกฤษว่าแท็กซี่ก้าวแต้มอ่านไม่ออกละสิ
10: เฮ้อายจังเฉยอีกแล้ว
11: รถแท็กซี่เป็นรถยนต์รับจ้างสาธารณะคำว่าแท็กซี่เป็นคำมาจากภาษาอังกฤษคือแท็กซี่
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เปิดเผยรายชื่อข้าราชการสท.ถูกสอบวินัยร้ายแรงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5รายที่ถูกกล่าวหาพัวพันคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นหลังปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมสั่งพ้นจากตำแหน่งเดิมและมาช่วยราชการระหว่างการสอบสวนยอมรับรายชื่อเป็นบุคคลเดียวกับที่ปรากฏในข่าวขณะที่มีรายงานเปิดรายชื่อผู้ถูกสอบทั้ง5รายอย่างไรก็ตามผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่ากระบวนการสอบสวนจะแล้วเสร็จและมีคำสั่งถึงที่สุดที่ทำเนียบรัฐบาลในอัตสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการกรณีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสท.ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นโดยระบุได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการทั้ง5รายเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบราชการคณะกรรมการสอบสวนผู้กำหนดกรอบประเด็นแนวทางและระยะเวลาในการสอบสวนก่อนเชิญข้าราชการทั้ง5รายเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการให้เป็นไปอย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใสรายชื่อคณะกรรมการประกอบด้วย1นายธีรุฒสุภาพวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสท.2นายธนนท์พันพิพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3. นายพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 4. นางสาวบุรณีแพรโรธผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคลากรส่วนท้องถิ่น 5. นายปิยะคงกันผู้5นายปิยะคังกันผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่นย้ำผู้ถูกกล่าวหาอย่างเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนี้คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเป็นเพียงขั้นตอนการของขบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางวินัยเพื่อพิจารณาว่ามีการกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหรือไม่โดยผู้กล่าวหาทั้ง5รายยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และยังไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดจนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จและมีคำสั่งลงโทษถึงที่สุดตามกฎหมายและระเบียบราชการจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: กระทู้นี้มีแต่เรื่องสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามอ่านแล้วได้ประโยชน์ดีจังเลย
1: น้องไบร์ทนั่งบนอะไรอยู่คนเดียวครับ
0: ไบร์ทกำลังอ่านกระทู้อยู่ค่ะพี่ทินเขาอธิบายเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณสงสัยต้องลองเอาสูตรนี้มาทำดูบ้าง
2: ที่เรื่องสวยๆงามๆแล้วสนใจเคยเข้าไปอ่านกระทู้การบ้านการเมืองบ้างไหมเนี่ย
0: ใครบอกว่าไบร์ทไม่อ่านล่ะคะไบร์ทอ่านตั้งหลายกระทู้รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับตัวเราดี
2: ว่าแต่ว่าคำว่ากระทู้มันกินความหมายไปทางไหน
3: กระทู้ก็คือหัวข้อหรือข้อความที่ตั้งให้อธิบายหรืออภิปรายค่ะพี่ทินอย่างเช่นกระทู้ในกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ตกระทู้ธรรมก็หมายถึงข้อความสั้นๆที่เป็นพุทธศาสนสุภาษิตหรือพุทธพจน์ซึ่งยกมาเป็นหัวข้อในการอธิบายธรรมถ้ากระทู้ถามในการประชุมรัฐสภาก็จะหมายถึงคำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงด้านการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งสมาชิกรัฐสภาตั้งขึ้นถามแล้วก็ให้ฝ่ายบริหารตอบในสภานอกจากนี้นะคะคำว่ากระทู้ยังใช้หมายถึงข้อความที่ตั้งขึ้นเพื่อให้แต่งโครงอธิบายความให้ครบด้วยค่ะ
4: ไบรท์นี่รู้เยอะจริงๆเลยนะเอาเป็นว่าไบรท์ตอบกระทู้ของพี่ให้หมดเลยพี่มีกระทู้เยอะมากที่ยังไม่ได้ตอบพี่จะได้ไปทำงานส่งลูกค้ารออยู่
0: เป็นงั้นไป

0: ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมงานโครงการหลวง57ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม2569พลเอกกัมปนาท รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่10ประจำปี2569ที่ห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ชั้น2อาคารปฏิบัติการ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยจัดประชุมทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่ต้นแบบแห่งแรกในการขยายผลการพัฒนาจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงแบบโครงการหลวงโดยองคมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติดำเนินงานโดยยึดตามแผนแม่บทระยะ3ปีรวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงตลอดจนเชื่อมโยงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านอาชีพตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลพร้อมกันนี้ได้ประชุมติดตามความพร้อมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตประทุมวันกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองThe Booming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งด้านจัดแสดงนิทรรศการการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์กิจกรรมภายในงานตลอดจนแผนการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสามารถถ่ายทอดผลสำเร็จของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสู่สาธารณชนได้อย่างครบถ้วนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน

0: ือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสงจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตนิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: จเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook/reachfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ึกษาโรคเอดส์และท้องไม่พร้อมโทร1663ปรึกษาข้อกังวลขอคำแนะนำเรื่องโรคเอดส์และการตั้งท้องไม่พร้อมหาเพื่อนช่วยค้นหาทางเลือกในการจัดการปัญหาและส่งต่อบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้รับบริการปรึกษาโรคเอดส์และท้องไม่พร้อมได้ทุกวันตั้งแต่9 โมงถึง 3 ทุ่มโทร1663

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กกต.รับรองแล้วชัดชาตินั่งผู้ว่ากทม.ปรเมศวร์นายกพัทยาพ่วง50สก.คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติรับรองผลการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเป็นทางการหลังไม่พบเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมส่งผลให้ชัดชาติสิทธิพันธ์ได้รับการรับรองเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2พร้อมสมาชิกสภากรุงเทพครบทั้ง50เขตขณะที่ปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ได้รับการรับรองเป็นนายกเมืองพัทยาพร้อมสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง6คนโดยผู้ได้รับการรับรองเตรียมเข้ารับหนังสือรับรองเพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนเงินแม่ก็เหมือนเงินเราย
14: ุภาแม่เพิ่งจะเอาเงินใส่ในลิ้นชักเมื่อกี้นี้เนี่ยมันหายไปไหนแล้วเนี่ยแกแอบเอาไปเติมเกมอีกแล้วใช่ไหม
15: โอ้ยแม่จะบ่นอะไรนักหนาแค่300บาทเอง
14: อีกแล้วนะฉันจะทำยังไงกับลูกอย่างแกดีนะ
16: มีปัญหาปรึกษาเราได้ค่ะในกรณีนี้คุณแม่สามารถแจ้งความน้องได้นะคะในฐานลักทรัพย์แต่เพราะน้องยุภาเป็นลูกของคุณแม่เลยเป็นความผิดที่ยอมความได้นั่นเองค่ะก็แล้วแต่คุณแม่ละค่ะว่าจะยอมความหรือจะให้ตำรวจเข้ามาควบคุมตัวไปแต่อย่างไรขอเงินไปใช้ที่เกิดประโยชน์กว่านี้บอกเหตุผลคุณแม่ก็น่าจะให้เงินนะคะ
15: ไม่เอานะแม่หนูจะไม่ทำอีกแล้วอย่าเอาผิดหนูเลยนะแม่นะ
14: รู้แล้วทีหลังแกก็อย่าทำอีกล่ะไม่งั้นคราวหน้าฉันจะคิดดอกเบี้ยแกจริงๆด้วย
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
17: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
18: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
19: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

วัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำบ่ายของวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมนะครับ2569พบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาผ่านทาง3สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเราณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอครับ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองครับสถานีวิทยุท้องถิ่นประทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงครับก็ต้องขอขอบคุณทุกสถานีนะครับที่ได้ร่วมรับสัญญาณรายการเราณตอนนี้นะครับเพื่อเป็นส่วนในการกระจายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางสมาคมคนตาบอดนะครับนครราชสีมาให้กับสมาชิกได้เราให้กับสมาชิกเราได้รับทราบนะครับแล้วก็รวมถึงคนพิการด้านอื่นๆแล้วก็ผู้ที่สนใจในการดำเนินงานดำเนินกิจกรรมของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาด้วยนะครับแล้วก็สามารถรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakfm.org นะครับแล้วก็ค้นหาสถานีไม่ว่าจะเป็นสถานีหลักเราก็คือ KRB Radio นะครับหรือว่าจะเป็นท้องถิ่นประทายจอมสุรางเรดิโอก็สามารถค้นหาในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับฟังจากสถานีใดสัญญาณการรับฟังชัดเจนหรือไม่อย่างใดก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้หรือว่าในช่วงที่2ของรายการอยากโทรเข้ามาหน้าไมค์สอบถามข้อมูลต่างๆของสมาคมนะครับการสมัครสมาชิกการขอรับสวัสดิการการขอรับบริการต่างๆนะครับก็ได้เช่นเดียวกันก็สามารถติดต่อสามารถโทรเข้ามาหน้าใหม่เพื่อสอบถามได้ถ้าเกิดอันไหนตอบได้ก็จะตอบอันไหนตอบไม่ได้ก็จะไปหาข้อมูลมาให้กับท่านนะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับเป็นช่วงของ NMAB Update แล้วก็มีข่าวอัปเดตประจำวันให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันที่9กรกฎาคม2569นะครับแล้วก็ประเด็นอีกหนึ่งประเด็นหลักทางด้านของคนพิการเราก็คือประเด็นการยื่นหนังสือคัดค้านนะครับมติการที่จะให้คนในครอบครัวสามารถเป็น PA หรือผู้ช่วยเหลือคนพิการนะครับเนื่องจากความกังวลเรื่องการสูญเสียอิสระในการตัดสินใจของคนพิการนะครับทางกลุ่มเครือข่ายจึงเสนอให้ทางภาครัฐนะครับแยกแยะบทบาทบทบาทระหว่างผู้ดูแลนะครับกับผู้ช่วยให้ชัดเจนเพื่อรักษามาตรฐานทางวิชาชีพและทางกรรมธิการสวัสดิการสังคมนะครับได้รับเรื่องดังกล่าวไว้แล้วแล้วพร้อมจะเปิดเวทีเพื่อที่ให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านต่อไปนะครับประเด็นข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ่วง NMAB อัปเดตสนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ครับภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการสกัดเอาข้อมูลข่าวสารที่สำคัญมาเจาะลึกให้เห็นถึงกลไกเบื้องหลังเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตอิสระของทุกคนนั่นเองครับ
1: วันนี้เราแบ่งเป็น2เรื่องที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะ
2: เริ่มจากเรื่องแรกก่อนเลยเราจะมากางแผนที่อากาศประจำวันพฤหัสที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569กันครับ
1: โดยเราจะโฟกัสเจาะลึกไปที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพิเศษเลยค่ะเอาแบบลงลึกทุกรายละเอียดเลย
2: ได้เลยครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อในประเด็นนโยบายระดับชาติที่กำลังร้อนแรงสุดๆในตอนนี
1: ้โอ้เรื่องนโยบายผู้ช่วยคนพิการใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเรื่องเส้นแบ่งระหว่างคำว่าคนในครอบครัวกับผู้ช่วยคนพิการว่าทำไมประเด็นนี้ถึงกลายเป็นข้อถกเถียงเรื่องสิทธิมนุษยชนที่สำคัญมาก
1: ๆน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องของสภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือเรื่องอากาศกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ
2: จัดไปครับข้อมูลพยากรณ์อากาศที่อัปเดตตอนตีห้าของวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศเตือนชัดเจนเลยนะครับว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
1: สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยก็คือฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะ
2: อักเนี่ยบางทีคนอาจจะคิดแค่ว่าก็แค่พกร่มก็จบแล้ว
1: แต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะ
2: นั่นน่ะสิครับผมเลยอยากรู้ว่ากลไกเบื้องหลังของสภาพอากาศรอบนี้มันเกิดจากอะไรทำไมฝนถึงไปกระจุกตัวอยู่แค่บางภาคเท่านั้นล่ะครับ
1: คือถ้าเราถอยออกมาดูภาพใหญ่ทางอุตุนิยมวิทยานะคะปรากฏการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเลยค่ะ
2: อ้าวแล้วมันเกิดจากอะไรครับ
1: มันเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะที่ตอนนี้กำลังลอยตัวปกคลุมอยู่บริเวณเวียดนามตอนบน
2: หย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนบนฟังดูไกลเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ค่ะแต่ไอ้เจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์เลยนะคะ
2: อ๋อเครื่องดูดฝุ่นเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแล้วในขณะเดียวกันเราก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยอยู่ด้วยค่ะ
2: อ๋อแปลว่าพอมรสุมพัดมาแล้วไอ้ตัวเครื่องดูดฝุ่นที่เวียดนามมันก็ทำงานดึงลมเข้าไปใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะพอมันทำงานปุ๊บมันก็ดึงเอากระแสลมมรสุมที่อุ้มความชื้นจากทะเลเนี่ยให้พัดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานของบ้านเราอย่างต่อเนื่อง
2: อธิบายแบบนี้เห็นภาพเป็นกลไกฟิสิกส์เลยครับนี่แหละสาเหตุว่าทำไมกลุ่มเมฆฝนถึงไปก่อตัวหนาแน่นแถวนั้น
1: ใช่ค่ะทีนี้เรามาเจาะลึกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานกันบ้างดีกว่าค่ะ
2: ได้เลยครับวันนี้ภาพรวมของภาคอีสานเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: แล้วพื้นที่ไหนบ้างคะที่จะเจอฝนตกหนัก
2: จะเกาะกลุ่มอยู่แถวตอนบนครับอย่างหนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมครับผม
1: อ๋อซึ่งก็ตรงกับที่บอกไว้ตอนแรกเลยนะคะว่าพื้นที่พวกนี้มันอยู่ใกล้กับหย่อมความกดอากาศต่ำทางเวียดนามพอดี
2: จริงด้วยครับแปลว่าพื้นที่ริมแม่น้ำโขงตอนบนนี่คือรับผลกระทบไปเต็มๆเลย
1: ใช่ค่ะแต่มีอีกเรื่องที่น่าสังเกตมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของอุณหภูมิค่ะ
2: ยังไงครับ
1: คือถ้าเรากางแผนที่อีสานแล้วไล่ดูตัวเลขเนี่ยมันจะมีความแตกต่างที่น่าสนใจซ่อนอยู่ค่ะลองไล่จากตอนบนลงมานะคะ
2: ครับ
1: จังหวัดเลยค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเย็นสบายเลยที่23สูงสุด32องศาเซลเซียสส่วนนครพนมต่ำสุด24สูงสุด31องศาเซลเซียส
2: ก็ดูไม่ได้ร้อนมากนะครับ
1: ค่ะขอนแก่นต่ำสุด24สูงสุด32องศาเซลเซียสมหาสารคามต่ำสุด25สูงสุด33องศาเซลเซียส
2: แต่เดี๋ยวนะครับพอขยับลงมาตอนล่างอย่างนครราชสีมาบ้านเราเนี่ยต่ำสุด25แต่สูงสุดนี่พุ่งไปแตะ35องศาเซลเซียสเลยนะครับ
1: โอ้โหร้อนขึ้นมาชัดเจนเลยนะคะ
2: และที่อุบลราชธานีนี่คือเดือดเลยครับต่ำสุด23และสูงสุดปาไปถึง36องศาเซลเซียสเลย
1: อื้อหือ36องศาเลยเหรอคะ
2: คือเดี๋ยวก่อนนะฝนก็ตกตั้งร้อยละ40 ทำไมอีสานตอนล่างถึงกลายเป็นเตาอบไปได้ล่ะครับเนี่ย
1: นี่แหละค่ะคือจุดที่คนมักจะสับสนระหว่างคำว่าฤดูฝนกับอากาศเย็นค่ะ
2: อ๋อมันไม่เหมือนกันเหรอครับ
1: ไม่เหมือนค่ะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าฝนร้อยละ40เนี่ยหมายความว่ายังมีพื้นที่อีกร้อยละ60ที่อาจจะเจอแดดจัดตลอดทั้งวันเลยนะคะ
2: จริงด้วยผมลืมนึกถึงอีก 60% ที่เหลือไปเลย
1: ใช่ไหมล่ะคะและเหตุผลที่อีสานตอนล่างอย่างโคราชหรืออุบลราชธานีอุณหภูมิพุ่งสูงปรี๊ดเนี่ยก็เพราะพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ในแนวปะทะหลักของมรสุมค่ะ
2: แต่ว่ามันก็ยังมีความชื้นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะสิ่งที่ได้รับมาเต็มๆคือความชื้นที่ลอยอยู่ในอากาศพอน้ำในอากาศเยอะแล้วมาเจอแดดแรงๆความร้อนบวกความชื้นจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าดัชนีความร้อนค่ะ
2: อ๋อไอตัว heat index ที่เขาเรียกกันใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะมันจะทำให้ร่างกายเราขับเหงื่อระบายความร้อนได้ยากขึ้นอากาศแบบนี้ล่ะค่ะคือเอกลักษณ์ของฤดูมรสุมเขตร้อนที่ทำให้เรารู้สึกร้อนอบอ้าว
2: อ๋อที่ชาวบ้านเขาชอบเรียกว่าร้อนก่อนฝนตกนี่เอง
1: ใช่เลยค่ะแบบนั้นเลย
2: เป็นการอธิบายที่ทำให้เข้าใจร่างกายตัวเองเวลาเดินออกไปข้างนอกได้ดีมากเลยครับทีนี้ขอสรุปภาพรวมภาคอื่นๆอย่างกระชับสักนิดดีกว่าเผื่อว่ามีคนรู้จักหรือครอบครัวอยู่ที่อื่น
1: ได้เลยค่ะเริ่มที่ภาคเหนือนะคะวันนี้ฝนเยอะสุดเลยค่ะอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและก็น่านค่ะ
2: อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับ
1: อุณหภูมิจะอยู่ที่22-34องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคกลางฝนจะน้อยหน่อยแค่ร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ที่24-37องศาเซลเซียสค่ะ
2: ครับแล้วภาคตะวันออกล่ะครับ
1: ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ตกหนักแถวจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิ23-37องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ตรงไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงเกิน2เมตรเลยนะคะ
2: โอ้ต้องระวังเลยส่วนทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิ 24-38 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1เมตรแต่ถ้าห่างฝั่งก็ 1-2 เมตรครับ
1: แล้วทางฝั่งอันดามันล่ะคะ
2: ฝั่งอันดามันฝนจะอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิ 24-35 องศาเซลเซียสแต่ที่ต้องระวังคือทะเลตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรเลยนะครับส่วนภูเก็ตลงไปคลื่น 1-2 เมตรครับ
1: ตรงนี้ใครที่มีญาติพี่น้องทำประมงหรือต้องออกเรือแถวอันดามันตอนบนฝากเตือนกันด้วยนะคะว่าต้องระวังเป็นพิเศษเลย
2: ครับปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะมาช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิ 25-37 องศาเซลเซียสครับ
1: ค่ะพอพูดถึงเรื่องปริมาณฝนเนี่ยบางทีเราฟังกรมอุตุพยากรณ์ว่าตกหนักหรือตกเล็กน้อยตัวเลขพวกนี้จริงๆแล้วเขาวัดกันยังไงคะ
2: อ๋อกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีเกณฑ์แบบนี้ครับคือถ้าปริมาณฝน 0.1 ถึง 10 มม.ถือว่าเป็นฝนเล็กน้อย
1: ค่ะแล้วปานกลางล่ะคะ
2: ถ้า 10.1 ถึง 35 มม.คือฝนปานกลางครับแต่ถ้า 35.1 ถึง 90 มม.อันนี้คือฝนตกหนัก
1: โหแล้วถ้าเกิดมันเกิน90ไปเลยล่ะคะ
2: ถ้าทะลุ 90.1 มม.ขึ้นไปถือว่าเป็นฝนตกหนักมากเลยครับ
1: ลองนึกภาพตามนะคะถ้าฝนตกหนักระดับ90มม.ขึ้นไปเนี่ยสำหรับคนตาบอดที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตัวเองมันไม่ได้แปลว่าแค่เปียกอย่างเดียวนะคะ
2: จริงด้วยครับมันหมายถึงเสียงฝนที่ตกกระทบพื้นและหลังคามันจะดังจนไปกลบเสียงสะท้อนรอบทิศทางหรือที่เราเรียกกันว่า acoustic cues ที่ใช้ในการนำทางไปจนหมดเลย
1: ใช่ค่ะแล้วเสียงรถยนต์ที่ขับมาก็อาจจะฟังยากขึ้นด้วยหรือแม้แต่ทางเดินเบรลบล็อกที่บางทีมันอาจจะจมอยู่ใต้น้ำไปแล้ว
2: นี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมข้อมูลอากาศถึงมีความสำคัญต่อการวางแผนชีวิตอย่างมากแล้วสำหรับเรื่องพายุช่วงนี้ต้องจับตาดูอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: มีอัปเดตเรื่องพายุไต้ฝุ่นด้วยค่ะชื่อพายุบาวีในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนนี้คาดการว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ไต้หวันและจีนตะวันออกช่วงวันที่11-12กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
2: อ้าวแล้วมันจะเข้าไทยไหมครับเนี่ย
1: ข่าวดีคือพายุลูกนี้ไม่เข้าประเทศไทยค่ะแต่ถ้าใครต้องเดินทางไปแถวนั้นก็ต้องเช็คตารางเที่ยวบินและสภาพอากาศให้ดีนะคะ
2: ครับผมแล้วถ้าสมมติอยากสอบถามข้อมูลสภาพอากาศเพิ่มเติมโดยตรงเลยเนี่ยติดต่อที่ไหนได้บ้างครับ
1: สามารถโทรไปที่สายด่วน1182ได้เลยค่ะซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคอยดูแลอยู่ค่ะ
2: อ๋อครับ
1: คือคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์และคุณสุรพงษ์สารป่าเป็นผู้รับผิดชอบดูแลตรงนี้ค่ะ
2: ได้เลยครับข้อมูลสภาพอากาศทั้งหมดนี้เนี่ยท ทำให้เห็นภาพเลยนะครับว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีผลต่อความอิสระในการเดินทางของพวกเราแค่ไหน
1: ใช่ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่สร้างผลกระทบต่ออิสรภาพในชีวิตของคนพิการได้ยิ่งกว่าฝนตกหรือน้ำท่วมก็คือนโยบายของรัฐนี่แหละค่ะ
2: โอ้โหเข้าประเด็นเลยซึ่งนี่แหละคือประเด็นใหญ่ที่เราต้องมาถกเถียงกันในส่วนที่2ของรายการวันนี้นะครับ
1: ค่ะมันเป็นเรื่องของเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นในโครงสร้างครอบครัวและโครงสร้างนโยบายรัฐที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะ
2: คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าบอร์ดชาติ
1: อ๋อที่มีมติออกมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับบอร์ดชาติได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์บริการผู้ช่วยคนพิการหรือ PA โดยเปิดทางให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องสามารถมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยคนพิการและรับค่าตอบแทนจากรัฐได้ครับ
1: เดี๋ยวนะคะจากเดิมเนี่ยเขาห้ามคนในครอบครัวทำหน้าที่นี้ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับเดิมทีคือห้ามเด็ดขาดเลยแต่มตินี้กำลังเตรียมจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.ต่อไปครับ
1: และนั่นก็นำมาสู่เหตุการณ์เมื่อวันที่7กรกฎาคมเวลาบ่ายโมงตรงที่รัฐสภาเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับคุณสันติรุ่งหน้าสวนซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายชีวิตอิสระของคนพิการพร้อมคณะได้เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านมตินี้ต่อคณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรครับ
1: โดยมีคุณรัชนกสุขประเสริฐประธานกมธ.และคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์รองประธานกมธ.คนที่1เป็นผู้รับมอบหนังสือค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนนะครับผมขอสวมหมวกเป็นคนตั้งคำถามแทนสังคมเลยแล้วกันคือสมมุติว่ามีครอบครัวหนึ่งที่ยากจนมากและแม่ต้องลาออกจากงานประจำมาดูแลลูกที่เป็นคนพิการเต็มเวลาขาดรายได้ไปเลย
1: ค่ะ
2: แอนที่รัฐบอกว่างั้นฉันจะจ่ายเงินให้แม่นะโดยให้แม่ไปขึ้นทะเบียนเป็น PA ซะสิฟังดูแล้วนี่มันคือการเยียวยาเศรษฐกิจให้ครอบครัวชัดๆวินวินทั้งคู่ไม่ใช่หรือครับแล้วทำไมเครือข่ายคนพิการถึงต้องออกไปคัดค้านนโยบายที่เอาเงินมาให้ถึงบ้านแบบนี้ล่ะ
1: เป็นคำถามที่หลายคนในสังคมสงสัยจริงๆค่ะแต่สิ่งที่เราต้องแยกให้ออกคือรัฐกำลังเอางบประมาณสนับสนุนการดำรงชีวิตอิสระไปประปนกับการเยียวยาความยากจนค่ะซึ่งมันคนละเรื่องกันเลยนะคะ
2: อ๋อหมายความว่าเจตนารมณ์ของงบก้อนนี้มันไม่ใช่เพื่อเยียวยาเหรอครับ
1: ไม่ใช่ค่ะหัวใจสำคัญของความขัดแย้งนี้อยู่ที่ความหมายของคำว่าผู้ดูแลหรือ caregiver กับคำว่าผู้ช่วยคนพิการหรือ personal assistance ค่ะ
2: สองคำนี้มันต่างกันยังไงครับฟังดูก็คล้ายๆกันนะ
1: ต่างกันมากค่ะผู้ดูแลคือคนที่คอยจัดการชีวิตความเป็นอยู่ให้คิดแทนทำแทนแต่ผู้ช่วยคนพิการตามหลักสากลเนี่ยคือคนที่ทำหน้าที่เป็นเพียงแขนขาโดยให้คนพิการเป็นสมองในการคิดและตัดสินใจเอง 100% ค่ะ
2: อ๋อแปลว่าผู้ช่วยคนพิการต้องไม่มีอำนาจในการมาบอกว่าเราควรทำหรือไม่ควรทำอะไรใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะทีนี้ลองนึกภาพตามความเป็นจริงในโครงสร้างครอบครัวไทยนะคะที่มีความเป็นผู้อาวุโสความเป็นพ่อแม่ลูก
2: นึกออกครับ
1: สมมติว่าคนพิการบอกว่าคืนนี้อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนกลับดึกหน่อยนะถ้าเป็น PA มืออาชีพเนี่ยเขาจะตอบแค่ว่าตกลงครับเดี๋ยวผมพาไป
2: แล้วถ้า PA คนนั้นคือพ่อหรือแม่ล่ะครับ
1: คำตอบอาจจะกลายเป็นจะไปทำไมดึกดื่นมันอันตรายอยู่บ้านนี่แหละเห็นไหมคะว่าความห่วงใยของคนในครอบครัวมันจะเข้าไปกลืนกินอำนาจในการตัดสินใจของคนพิการโดยอัตโนมัติเลยค่ะ
2: โหจริงด้วยครับซึ่งนี่คือการพรากอิสรภาพไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะเนี่ย
1: ใช่ค่ะสรุปก็คือรัฐกำลังพยายามแก้ปัญหาปากท้องของครอบครัวโดยใช้ทางลัดผ่านนโยบายผู้ช่วยคนพิการค่ะ
2: ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือการตอกย้ำให้คนพิการติดอยู่ในสถานะผู้ถูกดูแลไปตลอดชีวิตไม่สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่กำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้
1: ใช่เลยค่ะนี่จึงเป็นที่มาของข้อเรียกร้อง2ข้อหลักในหนังสือที่ทางเครือข่ายยื่นต่อกมธ.ค่ะ
2: มีอะไรบ้างครับข้อเสนอ2ข้อนี
1: ้ข้อเสนอแรกก็คือรัฐต้องแยกระบบระหว่างผู้ช่วยคนพิการกับผู้ดูแลออกจากกันให้เด็ดขาดเลยค่ะอย่าเอามาปนกัน
2: เห็นด้วยครับแล้วข้อ2ล่ะครับ
1: ข้อที่2คือหากครอบครัวต้องขาดรายได้เพราะต้องมาดูแลคนพิการรัฐควรจัดสรรเงินอุดหนุนหรือค่าครองชีพให้ครอบครัวโดยตรงไปเลยค่ะ
2: อ๋อคือจ่ายตรงไปเลยไม่ต้องอ้อม
1: ใช่ค่ะไม่ใช่ใช้วิธีบังคับทางอ้อมให้พ่อแม่ต้องมารับจ้างเป็น PA ถึงจะได้เงินก้อนนั้นค่ะ
2: คือพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองในมุมจิตวิทยาความสัมพันธ์มันก็อึดอัดเหมือนกันนะครับลองนึกภาพพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาด้วยความรักความภูมิใจวันนึงรัฐบอกว่า คุณต้องมาเป็นลูกจ้างของลูกคุณนะ
1: ความรู้สึกของพ่อแม่ก็คงสับสนหน้าดูเลยนะคะ
2: ใช่ครับส่วนฝั่งลูกเองจะให้มันนั่งสั่งการพ่อแม่เหมือนสั่งลูกจ้างมันก็เกิดความรู้สึกผิดในใจอีกกลายเป็นว่าทำลายความสัมพันธ์ตามธรรมชาติของครอบครัวไปเลย
1: แถมยังทำให้อาชีพ PA จริงๆขาดการพัฒนามาตรฐานด้วยนะคะเพราะใครๆก็แค่เอาญาติมาสวมรอยรับเงินได้
2: นี่คือการวิเคราะห์ที่แทงทะลุถึงแก่นของปัญหาเลยครับซึ่งทางคณะกรมทเขาก็รับฟังประเด็นนี้อย่างตั้งใจเลยนะครับคุณรัชนกประธานกรมทก็รับปากว่าจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณา
1: ค่ะแล้วก็จะเปิดเวทีรับฟังความเห็นรอบด้านตามที่เครือข่ายเรียกร้องด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับและที่ผมว่าน่าประทับใจมากคือทัศนะของคุณณัชชารองประธานกรมทคนที่1ครับ
1: ท่านว่ายังไงบ้างคะ
2: ท่านสรุปประเด็นนี้ได้เฉียบขาดมากครับท่านบอกว่าถ้าขาดความเข้าใจแล้วรวมรัดเอาคนในครอบครัวมาสวมรอยเป็นผู้ช่วยเพียงเพื่อเป้าหมายในการเพิ่มรายได้เนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นการสร้างภาระให้กับตัวคุณพิการเองครับ
1: จริงที่สุดเลยค่ะเพราะความต้องการการช่วยเหลือมันหลากหลายนะคะไม่ใช่แค่เรื่องพื้นฐานในบ้านแต่รวมถึงการออกไปใช้ชีวิตในสังคมด้วยการทำแบบนี้ก็เท่ากับปิดโอกาสนั่นเองค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับและด้วยความเร่งด่วนของเรื่องนี้เพราะมติผ่านบอร์ดชาติไปแล้วทางคุณณัฐชาจึงยืนยันว่าจะนำเรื่องนี้เข้าบรรจุเป็นวาระเร่งด่วนในที่ประชุมกมท.ทันทีในวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
1: เพื่อพิจารณาและศึกษาคู่ขนานกันไปให้ทันก่อนที่จะมีการผลักดันนโยบายไปไกลกว่านี้นะคะ
2: ครับผมเรื่องนี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญมากเลยนะครับว่าด้วยเรื่องของการออกแบบนโยบายที่ถ้าไม่เข้าใจบริบทจริงๆก็อาจจะสร้างผลกระทบที่มองไม่เห็นได้
1: ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆ
2: สำหรับใครที่รับทันการวิเคราะห์เจาะเรื่องในประเด็นเหล่านี้แล้วมีความคิดเห็นหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธินโยบายหรือการดำเนินงานต่าง
1: ๆสามารถติดต่อไปยังสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้โดยตรงเลยนะคะ
2: ใช่ครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-333-452ขอย้ำอีกครั้งนะครับ 044-353-452 หรือโทรไปที่เบอร์มือถือ 081-616-2399 ครับผม
1: ค่ะก่อนจากกันวันนี้ข้อมูลเรื่องนโยบายผู้ช่วยคนพิการมันทิ้งตะกอนความคิดที่น่าสนใจไว้เรื่องหนึ่งนะคะ
2: ยังไงครับ
1: มันสะท้อนให้เห็นว่าความหวังดีของสังคมบางครั้งหากไม่เข้าใจความต้องการที่แท้จริงก็อาจกลายเป็นการพรากอำนาจในการตัดสินใจไปจากชีวิตของใครบางคนโดยไม่รู้ตัวค่ะลองมองดูรอบๆตัวเรานะคะว่ามีการช่วยเหลือแบบไหนบ้างที่เราเผลอเข้าไปคิดแทนหรือตัดสินใจแทนคนอื่นบ้างหรือเปล่า
2: เป็นคำถามที่ควรค่าแก่การนำไปทบทวนตัวเองจริงๆครับบางทีการเคารพกันที่แท้จริงคือการถอยออกมา1ก้าวเพื่อให้เขาได้เดินด้วยตัวเองครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
2: ทรง

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ษาลาวใต้นะครับหยิบเป็นผลงานเพลงเพราะๆให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ15นาฬิกาครับอีก42นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเราณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของท้องถิ่นปทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆสถานีครับที่ให้ความอนุเคราะห์ในการรับสัญญาณรายการแสงสว่างในความมืดของเราตรงนี้ครับแล้วก็ติดตามรับฟังรายการแบบสดๆผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเอง www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.parkifm.org ครับติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางที่เราออกอากาศได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับฟังจากสถานีใดพื้นที่ใดนะครับแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้หรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าไมค์สอบถามเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาคมหรือว่าเกี่ยวกับคนพิการก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าอยากโทรมาคุยขอเพลงเฉยๆก็ได้นะครับถ้าเกิดมีจะเปิดให้ก็แล้วกันครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471 0815109471รายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ช่วงนี้สลับท่านที่โทรมาติดต่อสมาคมช่วงนี้ต้องขออภัยนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่เรา

ออกนอกพื้นที่นะครับไปเข้าโครงการเกี่ยวกับการใช้ระบบการของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับจึงมีเจ้าที่อยู่ให้บริการกับดูให้บริการที่สมาคมจำนวนน้อยนะครับอาจจะไม่เพียงพออาจจะรับสายไม่ทันต้องขออภัยอาจจะโทรมาหลายครั้งนิดนึงนะครับหรือว่าเว้นช่วงในการโทรสักนิดนึงแล้วก็จะได้ติดต่อเราหรือว่าฝากข้อความคำถามไว้ในเพจของ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพิมพ์ว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีเพจขึ้นตรงนั้นนะครับแล้วก็เพจจริงของสมาคมของเราต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินตามหลังชื่อเพจเท่านั้นนะครับก็สมาคมเราก็มีช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าหรือว่าติดตามข่าวสารหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์เป็นแฟนเพจเป็น LINE นะครับเป็น YouTube เป็น TikTok เป็น Instagram นะครับหรือว่าเป็นทางสถานีวิทยุหลากหลายสถานีที่เราได้รับความอนุเคราะห์การออกอากาศตรงนี้ก็เป็นความพยายามของทางงานประชาสัมพันธ์เรานะครับที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางสมาคมให้กับสมาชิกของสมาคมเราได้รับทราบกันมากที่สุดนะครับได้ทุกรูปแบบมากที่สุดตรงนี้นะครับจากที่ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็คุยกันเรื่องของสิทธิคนพิการนะครับเมื่อวานนี้พูดไปถึงเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีนะครับก็ที่ได้แจ้งไปก็จะมีเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีแล้วก็จะมีหน่วยดูแลนักศึกษาพิการนะครับหรือว่าหน่วย DSSที่จะกระจายอยู่หลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับคนพิการเราเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีนะครับเฉพาะปริญญาตรีใบแรกเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเป็นปริญญาตรีหรือปริญญาโทขึ้นไปก็ต้องจ่ายค่าเรียนเองนะครับแต่ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีให้กับคนพิการนะครับคนไม่พิการคนปกติก็จะเรียนฟรีจนถึงน่าจะป.6 หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ของคนพิการเราเรียนฟรีถึงปริญญาตรีเลยนะครับก็ส่งเสริมนะครับให้กับน้องๆรุ่นใหม่ๆเราได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อที่จะมีโอกาสได้ไปทำงานนะครับมีตำแหน่งงานที่สามารถเข้าไปทำได้มากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากการเรียนฟรีแล้วก็จะมีด้านของการลดหย่อนภาษีของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการหลังบัตรนะครับหากตัวคนพิการเรานะครับมีรายได้ไม่เกิน 190,000 บาทต่อปีนะครับจะได้รับการยกเว้นภาษีนะครับแล้วก็ผู้ดูแลนะครับหลังบัตรสามารถลดหย่อนภาษีได้ปีละ 60,000 บาทนะครับ 60,000 บาทสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้ในเว็บไซต์นะครับของสำนักงานสรรพากรนะครับ rd.go.th นะครับหรือว่าสอบถามที่สายด่วนพม1300ได้นะครับแล้วก็จะมีสิทธิในการยืมอุปกรณ์นะครับจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการดำรงชีวิตในการประกอบอาชีพต่างๆนะครับเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์นะครับโดยใช้สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ1ฉบับและสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับนะครับโดยสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บของ Nextech นะครับหรือติดต่อ Nextech ได้นะครับตรงนี้หรือว่าสอบถามที่พม.ก็ได้นะครับเพราะว่าสิทธิสวัสดิการต่างๆพื้นฐานของคนพิการเราสามารถสอบถามได้ที่พม.หรือศูนย์คนพิการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ยืมอุปกรณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกีฬาสำหรับคนพิการที่มีความจำเป็นพิเศษทางการศึกษานะครับสามารถยืมอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาได้นะครับเกี่ยวกับภาระศึกษาเช่น
บ็อกเซียนะครับแล้วก็จะมีลูกบอลมีเสียงลูกบาสเกตบอลมีเสียงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการนะครับหากคนพิการเรารับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพตามพวกสถานพยาบาลต่างๆนะครับทางสถานพยาบาลต้องจัดหาอุปกรณ์เทียมหรือเครื่องช่วยเหลือคนพิการให้นะครับหากทางโรงพยาบาลนั้นไม่มีก็ให้เปิดจากศูนย์สิริธรกรมการแพทย์นะครับกระทรวงสาธารณสุขได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดในกรณีที่มาเรียนใช้ไม้เท้าขาวกับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเราก็มีไม้เท้าขาวแจกให้ท่านได้ใช้ฟรีๆกันด้วยนะครับเพียงแค่มาอบรมกับเราโดยผ่านทางอบต.เทศบาลต่างๆนะครับเพราะว่าในรูปแบบของเราก็คือการลงไปสอนในพื้นที่เลยนะครับเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับที่คนพิการอยู่จริงเลยนะครับโดยอาจจะไปสอนที่อบต.เทศบาลนะครับหรือว่าสอนที่วัดอะไรแบบนี้นะครับเป็นรวมกลุ่มกันสอนนะครับแล้วก็ลงไปในทุกๆปีซึ่งปีนี้เราขอกลุ่มเป้าหมายมา100ท่านตอนนี้ใช้บริการไปแล้วประมาณ20ท่านนะครับก็มีจองคิวมาจากทางน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประทายนะครับอีกประมาณ8ท่านหรือ10ท่านนะครับก็ยังเหลือสิทธิ์อีกเยอะนะครับอบต.เทศบาลที่ใดนะครับมีคนตาบอดที่มีความสนใจมีความประสงค์อยากจะเรียนการใช้ไม้เท้าขาวนะครับสำหรับคนตาบอดตรงนี้ก็ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราเข้ามาได้นะครับเราไม่ได้สอนใช้ไม้เท้าขาวอย่างเดียวนะครับเราสอนตั้งแต่การดำรงชีวิตนะครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยนะครับตื่นนอนมาวิธีการเสียบปลั๊กไฟวิธีการหาของตกที่ถูกต้องนะครับการทานข้าวการลุกการเดินการนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้นะครับเรามีหลักสูตรที่สอนให้กับคนตาบอดเราโดยเฉพาะเพื่อที่คนตาบอดเราจะได้เคลื่อนไหวอย่างปลอดภัยนะครับเกิดความบาดเจ็บที่น้อยที่สุดเดินในบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับโดยใช้แค่สองมือเรานี่แหละนะครับเพราะว่าการเดินในบ้านเราอาจจะไม่ต้องใช้ไม้เท้าขาวก็ได้เพราะว่าเวลามันไปกระทบสิ่งต่างๆในบ้านมันเสียงดังอาจจะรบกวนคนอื่นในบ้านนะครับแล้วก็ใช้มือแล้วก็บวกความเคยชินใช้ประสาทหูใช้ประสาทสัมผัสต่างๆนะครับตรงนี้วิทยากรแล้วก็จะสอนให้นะครับโดยถูกวิธีแล้วก็โดยปลอดภัยมากที่สุดนะครับแล้วก็การสอนใช้การเดินกับผู้นำทางโดยแบบมีไม้เท้าอยู่ถืออยู่ที่มือแล้วก็ไม่มีไม้เท้านะครับเราควรจะเดินกับผู้นำทางอย่างไรให้ทั้งสองฝ่ายสบายแล้วก็สะดวกมากที่สุดนะครับแล้วก็การเข้าออกประตูคนตาบอดหรือคนตาดีต้องเป็นคนเปิดให้อะไรแบบนี้นะครับเรามีสอนทั้งหมดนะครับตามความประสงค์ตามหลักสูตรของเรานะครับโดยอบต.เทศบาลนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับในกรณีที่ให้เราลงไปสอนในพื้นที่นะครับท่านเพียงแค่อนุเคราะห์เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนให้เราทั้งนั้นค่าใช้จ่ายอื่นๆเราออกให้ทั้งหมดนะครับค่าอาหารกลางวันนะครับค่าอาหารเบรกแล้วก็ออกให้นะครับค่าพาหนะของผู้ที่มาเข้าร่วมอบรมแล้วก็ออกให้นะครับไม้เท้าขาวแล้วก็แจกให้ผู้เข้าร่วมอบรมไปกันฟรีๆเลยนะครับผู้เข้าร่วมอบรมเทศบาลอบต.ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับค่าจ้างวิทยากรอะไรพวกนี้แล้วก็ดูแลทั้งหมดนะครับก็อยากให้ติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่าคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเราที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับไม้เท้าขาวได้สัมผัสกับการเดินทางด้วยตัวเองก็ยังมีอีกเยอะนะครับคนตาบอดเราในจังหวัดนครราชสีมามีมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับจำนวนเกือบ 12,000 คนนะครับมากที่สุดในประเทศไทยแต่คนตาบอดที่ได้รับการพัฒนาจริงๆแล้วก็ยังมีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะไม่ถึง 10% นะครับจาก 12,000 นะครับจากที่เมื่อก่อนมีเยอะกว่านี้นะครับประมาณ 13,000 กว่าเกือบ 14,000 แต่ด้วยกลไกด้านของการต่อบัตรคนพิการเองนะครับกลไกด้านของอื่นๆเองทำให้จำนวนคนพิการไม่ได้หายไปไหนแต่คนพิการไม่ได้ต่อบัตรคนพิการเยอะนะครับแต่ก็ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางพม.ก็ได้มีการปรับเกณฑ์ต่างๆด้านของการประเมินความพิการด้วยการประเมินทางสังคมมา
เพิ่มเติมนะครับก็อาจจะทำให้คนพิการเราสามารถต่อบัตรคนพิการได้เพราะว่าบัตรคนพิการก็อย่างที่ได้เล่าไปในแทบทุกๆวันนะครับว่าเรามีสิทธิสวัสดิการอะไรบ้างนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการเราในการดำรงชีวิตในสังคมนะครับก็อยากให้ท่านใดที่บัตรคนพิการใกล้หมดอายุและยังไม่ได้เป็นบัตรตลอดชีพนะครับก็จะอยากให้ไปต่อกันนะครับเพื่อสิทธิสวัสดิการต่างๆอย่างน้อยก็ได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ800นะครับเพื่อช่วยบรรเทานะครับในการดำรงชีวิตได้บ้างนะครับตรงนี้สำหรับการต่อบัตรคนพิการสามารถต่อได้ก่อนบัตรหมดอายุนะครับภายใน30วันสามารถต่อได้เลยนะครับมาต่อที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดก็ได้ต่อที่พมจ.หรือว่าต่อที่ศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสนะครับที่โรงพยาบาลมหาราชหรือว่าติดต่ออบต.เทศบาลในพื้นที่ครับติดต่อฝ่ายพัฒนาชุมชนนะครับและสวัสดิการสังคมหรือเปล่านั้นน่าจะชื่อฝ่ายนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ติดต่อนักพัฒนาสังคมในพื้นที่อบต.เทศบาลของท่านได้ในการต่อบัตรคนพิการต่างๆก็เขาก็จะคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านนะครับคนตาบอดท่านใดอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครสมาชิกการต่อบัตรสมาชิกกับสมาคมเราการขอรับสวัสดิการเพิ่มเติมจากทางสมาคมเราหรือขอปรึกษาด้านของด้านการประสานส่งต่อนะครับทำบัตรประชาชนต่อบัตรคนพิการทำบัตรคนพิการก็ได้นะครับหรือว่าทำธุรกรรมทางการเงินพบแพทย์ตามนัดนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของการทำธุรกรรมต่างๆทางด้านของงานทะเบียนต่างๆนะครับทางศูนย์บริการทางสมาคมเรามีให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายมีเจ้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกในการพาไปทำถึงที่เลยนะครับก็สามารถติดต่อกับทางศูนย์กับทางสมาคมของเราได้หมายเลขโทรศัพท์ก็044-353-452นะครับ044-353-452หรือ0816162399นะครับ0816162399ติดต่อสมาคมได้หรือว่าติดต่อขอรับการประสานส่งต่อติดต่อเรียนไม่เท้าขาวจากศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็044-353-452แล้วก็กด2ติดต่อศูนย์บริการหรือว่าหมายเลขมือถือก็จะ0943642635นะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้กับช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราประจำวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมส่งภาพถ่ายอัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งล้านนาสะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตอันทรงคุณค่าหนุนซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวยุคใหม่นายอิทธิรัตน์ศรีนารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมส่งผลงานประกวดภาพถ่ายเอทนิคล้านนาเฟสติวัล2026ชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านมุมมองและความคิดสร้างสรรค์เป็นการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ล้านนาซึ่งมีความโดดเด่นทั้งด้านอาหารวิถีชีวิตภาษาประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569แบ่งการประกวดออกเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน18ปีทั้งชายและหญิงและรุ่นประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุซึ่งผู้ส่งผลงานต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายสำหรับรางวัลการประกวดแยกตามรุ่นได้แก่รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่1เงินรางวัล 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตรและรางวัลชมเชย4รางวัลรางวัลละ500บาทพร้อมเกียรติบัตรโดยในวันที่17กรกฎาคม2569จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินและวันที่19กรกฎาคม2569จะดำเนินการตัดสินพร้อมประกาศผลและมอบรางวัลภายในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา2026ณบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0987790965คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์ครับสายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาสำรวจการใช้ภาษาไทยกันถึงตลาดบ้านเพตำบลเพอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองครับที่นี่เป็นท่าเทียบเรือประมงเป็นสะพานปลาท่าเรือไปเกาะเสม็ดเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแหล่งใหญ่ของจังหวัดระยองเลยนะครับเดินผ่านมาแถวนี้ครับได้กลิ่นอาหารทะเลอบอวลเลยครับเมื่อพูดถึงคำว่าอบอวลคุณผู้ชมคิดว่าคำนี้สะกดอย่างไรครับ
1: คิดว่าคำว่าอบอวลสะกดยังไงครับ
2: อ้ออ่างใบไม้อ้ออ่างโอแหวนนอนหนูอบอวล
0: แน่ใจไหมครับ
3: อ้ออ่างใบไม้อ้ออ่างวอแหวนนอนหนู
0: กระอ้ออ่าง
2: อ้ออ่างวอใบไม้
0: ครับ
2: อ้ออ่างวอแหวนลอลิง
0: คุณแม่มั่นใจไหมครับ
4: มั่นใจ
0: คุณครูมั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจ
6: อ้ออ่างวอใบไม้อ้ออ่างวอแหวนลอลิง
7: อ้ออ่างวอใบไม้อ้ออ่างวอแหวนนอนหนู
0: โอ้โหแน่ใจไหมครับ
8: แน่ใจอ้ออ่างวอใบไม้อ้ออ่างวอแหวนลอลิงค่ะ
9: อ่างวอใบไม้อ่างวอแหวนลอลิงอ่างวอใบไม้อ่างวอแหวนนอหนูครับ
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าอบอวลหมายถึงตลบฟุ้งใช้แก่กลิ่นมีกลิ่นตลบมีกลิ่นฟุ้งที่ถูกต้องเขียนอย่างนี้ครับอ่างวอใบไม้อ่างวอแหวนลอลิงสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กองทัพภาคที่2ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ชายแดนตามที่โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้แถลงข่าวต่อสาธารณชนเรื่องเหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยจนส่งผลให้ทหารกัมพูชาบาดเจ็บ4นายเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุของการระเบิดที่เกิดขึ้นซึ่งคาดว่าเกิดจากการระเบิดกับระเบิดของทหารกัมพูชาในพื้นที่ตนเองและพยายามโยงว่ามีทหารไทยปฏิบัติการอยู่อีกฝั่งรั้วลวดน้ำในฝั่งไทยนั้นกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุระเบิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านโดยจากการตรวจสอบของหน่วยทหารในพื้นที่และการรวบรวมข้อมูลจากพยานบุคคลในที่เกิดเหตุพบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับชุดสร้างเส้นทางได้เข้าไปประสานและแจ้งกำลังฝ่ายกัมพูชาที่อยู่บริเวณแนวรั้วรวดหนามว่าจะมีการปฏิบัติงานในการทำเส้นทางซึ่งการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปการปฏิบัติภายในพื้นที่ของประเทศไทยไม่ได้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชาแต่อย่างใดระหว่างการพูดคุยกันกับกำลังพลทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีลักษณะของการโต้เถียงการคุกคามหรือการเผชิญหน้าที่อาจนำไปสู่การใช้กำลังแต่อย่างใดหลังจากพูดคุยต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกลับไปยังพื้นที่ของตนระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทหารของไทยเดินกลับมาบริเวณจุดทำเส้นทางได้ไม่นานเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายกัมพูชาซึ่งอยู่นอกแนวรั้วลวดน้ำของฝ่ายไทยโดยฝ่ายไทยไม่ได้มีการใช้กำลังหรือดำเนินการทางทหารใดๆในบริเวณที่เกิดเหตุถ้อยคำของพยานบุคคลได้แก่หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยมีความสอดส่องกันในระดับเหตุการณ์หลังการพูดคุยและแยกย้ายกันแล้วระหว่างที่หัวหน้าชุดกำลังเดินทางกลับในพื้นที่วางกำลังของฝ่ายไทยห่างจากแนวรั้วรถน้ำประมาณ50เมตรได้ยินเสียงระเบิดจากฝั่งกัมพูชาพร้อมเสียงร้องขอความช่วยเหลือของกำลังพลฝ่ายกัมพูชาโดยไม่มีผู้ใดทราบสาเหตุของการระเบิดในครั้งนั้นกองทัพภาคที่2พิจารณาข้อมูลประกอบหลักฐานเบื้องต้นปรากฏต่อสาธารณชนพบว่าภาพผู้ได้รับบาดเจ็บของฝ่ายกัมพูชาจำนวน3นายแสดงลักษณะการบาดเจ็บที่กระจุกตัวบริเวณฝ่าเท้าหน้าแข้งและช่วงขาเป็นหลักโดยผู้ได้รับบาดเจ็บที่มีอาการหนักมีบาดแผลบริเวณฝ่าเท้าซ้ายและหน้าแข้งขณะที่ผู้รับบาดเจ็บอีก2นายมีบาดแผลบริเวณหน้าแข้งใต้หัวเข่าในลักษณะไม่รุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะการบาดเจ็บจากวัตถุระเบิดแต่ละประเภทแล้วบาดแผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการได้รับแรงระเบิดจากบริเวณพื้นดินมากกว่าลักษณะการได้รับผลกระทบระเบิดจากการขว้างซึ่งโดยทั่วไปจะทำให้สะเก็ดระเบิดกระจายเข้าสู่หลายส่วนของร่างกายทั้งบริเวณลำตัวแขนและใบหน้าและมักก่อให้เกิดการบาดเจ็บในวงกว้างกว่าที่ปรากฏในภาพข่าวจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกส สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: กาแฟของพี่ติ๋นสุดหล่อมาแล้วค่ะ
1: ขอบใจจ้ารสชาติดีนี
0: ่หนูชงสุดฝีมือเลยค่ะ
1: แล้วน้องเล็กรู้ไหมครับคำว่าชงนอกจากที่แปลว่าชงเครื่องดื่มต่างๆแล้วคำนี้ยังนำมาใช้ได้อีกความหมายหนึ่งนะ
0: คืออะไรเหรอคะหนูอยากรู้
1: ชงอีกคำหนึ่งเป็นคำที่ยืมจากภาษาจีนโบราณหมายถึงไม่ถูกกับมีดวงขัดกันมีชะตาไม่ต้องกันใช้กับผู้ที่เกิดปีนักษัตรหนึ่งตกมาอยู่ในช่วงเวลาที่ดวงชะตาไม่ถูกกับผู้ที่เกิดอีกปีนักษัตรหนึ่งตามความเชื่อทางโหราศาสตร์จีนเช่นตั้งแต่ต้นปีมาพี่น้องคู่นี้มีปากเสียงกันมาตลอดเพราะพี่สาวเกิดปีเถาะส่วนน้องสาวเกิดปีระกาปีนี้เถาะชงกับระกาตามความเชื่อทางโหราศาสตร์จีนช่วงเวลาที่ชงอาจจะมีลักษณะอย่างอื่นอีกหลายอย่างเป็นยังไงพี่อธิบายได้ชัดเจนไหม
0: ชัดเจนมากค่ะแต่ปีเกิดของพี่กับหนูคงจะไม่ชงกันนะคะ
1: ตอนนี้ยังไม่ชงจ้ะแต่ถ้าน้องไม่รีบกลับไปทำงานมันก็อาจจะชงได
0: ้ค่ะ
2: พูดจาภาษาไทย
3: การเรื่องเด่นประเด็นครับ
4: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
5: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
6: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
7: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
6: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
7: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง

0: นแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: เดินเดินเดินผมอ่ะเดินมาหลายทางแล้วไม่ว่าทางไหนผมก็เคยเดินแต่มีทางเดียวที่ไม่เคยเดินและไม่คิดที่จะเดินคือเดินไปหายาเสพติดเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดรู้ไว้เพื่อน

0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะคิดสาระดีในวันนี้ค่ะจะพาย้อนกลับไปค่ะเพื่อที่จะไปตามหานักวิทยาศาสตร์ค่ะที่เขาสังเกตรุ้งกินน้ำแล้วเขาก็ค้นหาคำตอบต่อค่ะว่ารุ้งกินน้ำมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเรามักจะเห็นรุ้งกินน้ำหลังเวลาฝนตกค่ะหรือเวลาที่เราฉีดละอองน้ำเล็กๆกลางแสงแดดเราก็มีโอกาสที่จะเห็นรุ้งกินน้ำได้เช่นเดียวกันรุ้งกินน้ำที่มีความโค้งเนี่ยนะคะเป็นรูปครึ่งวงกลมมีแถบสีหลายสีแถบสีเหล่านี้ค่ะมีความคมชัดไม่เท่ากันเรามักจะเห็นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเห็นแถบสีม่วงอยู่ล่างสุดแถบสีแดงอยู่บนสุดซึ่งรุ้งแบบนี้คือรุ้งปฐมภูมิค่ะแต่บางครั้งค่ะเราก็มีโอกาสเห็นรุ้ง2ตัวก็คือมีรุ้งปฐมภูมิแล้วก็มีรุ้งทุติยภูมิด้วยค่ะรุ้งทุติยภูมินะคะก็จะเป็นสีแดงอยู่ล่างสุดและด้านบนเป็นสีม่วงค่ะรุ้งกินน้ำเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ใครบ้างจะสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้แล้วจะค้นหาคำตอบกันต่อนักวิทยาศาสตร์คนแรกค่ะที่พยายามที่จะอธิบายที่มาของรุ้งกินน้ำนะคะก็คืออริสโตเติลค่ะอริสโตเติลเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่พยายามจะอธิบายที่มาของรุ้งกินน้ำว่าเกิดจากการสะท้อนแสงอาทิตย์โดยก้อนเมฆและการที่เราเห็นรุ้งกินน้ำโค้งก็เพราะว่าแสงอาทิตย์ที่สะท้อนมาเข้าตาเราทำมุมเฉพาะมุมนึงกับก้อนเมฆและเมื่อธาตุทุกรังสีเวลาสะท้อนมุมต่างๆเท่ากันหมดเราก็จะเห็นรุ้งกินน้ำเป็นรูปครึ่งวงกลมคำอธิบายของอริสโตเติลจึงมีส่วนถูกค่ะในประเด็นที่ว่าตำแหน่งของเมฆมิได้เป็นการกำหนดการเกิดรุ้งแต่ทิศทางของแสงที่สะท้อนเข้ามาที่ตาเราต่างหากที่เป็นตัวกำหนดตำแหน่งและก็ลักษณะของรุ้งกินน้ำค่ะต่อมาค่ะโรเจอร์เบคอนค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกนะคะที่พบว่ารุ้งปฐมภูมิจะอยู่สูงกว่าระดับสายตาของคนดูประมาณ42องศาเสมอและรุ้งกินน้ำชนิดทุติยภูมิจะอยู่สูงขึ้นไปอีกประมาณ8องศาก็คือ50องศาค่ะหลังจากที่อริสโตเติลนะคะพยายามศึกษารุ้งกินน้ำแล้วอีก 1,700 กว่าปีค่ะก็ไม่ได้มีใครสนใจศึกษาเรื่องนี้เพราะทุกคนก็ดูว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเนาะไม่ได้มีใครสนใจจนกระทั่งค่ะมีบาทหลวงคนหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าทริโอดอลิกนะคะปฏิเสธความคิดของอริสโตเติลที่ว่ารุ้งกินน้ำเกิดจากการสะท้อนของแสงอาทิตย์โดยกลุ่มหยดน้ำในก้อนเมฆค่ะเขาสร้างถังแก้วรูปทรงกลมที่มีขนาดใหญ่แล้วบรรจุน้ำเต็มเขาทดลองทฤษฎีของเขาด้วยการฉายแสงเข้าไปในน้ำค่ะในน้ำในถังแก้วความโปร่งใสของน้ำค่ะทำให้เขาสามารถเห็นเส้นทางเดินของน้ำในถังได้ด้วยตาจนกระทั่งแสงทะลุผ่านถังแก้วไปค่ะและเขาก็ได้พบว่าเพียงถังแก้วถังเดียวก็สามารถที่ทำให้เกิดรุ้งได้แล้วไม่ต้องใช้ถังเป็นล้านๆถังค่ะเขาจึงคิดว่ารุ้งกินน้ำสามารถเกิดได้จากหยดน้ำเพียง1หยดก็ได้แต่จากการค้นพบของทีโอโดริกนี้เนี่ยนะคะไม่มีใครสนใจเลยค่ะจนกระทั่งเมื่อ300ปีต่อมาค่ะเมื่อเรเนอร์เดกาสนะคะอ่านผลงานของทีโอโดริกและพัฒนาความคิดเรื่องรุ้งกินน้ำต่อค่ะเขาได้แสดงให้เห็นว่ารุ้งปฐมภูมิเกิดเมื่อแสงอาทิตย์สะท้อนภายในหยดน้ำ1ครั้งและรุ้งทุติยภูมิเกิดเมื่อแสงอาทิตย์เนี่ยนะคะสะท้อนภายในผิวน้ำภายในผิวของหยดน้ำเนี่ย2ครั้งค่ะเพราะเหตุว่าในการสะท้อนแต่ละครั้งแสงบางส่วนจะหายไปค่ะดังนั้นเมื่อรุ้งทุติยภูมิเกิดการสะท้อนแสงอีกครั้งจึงมีความเข้มที่เจือจางยิ่งกว่ารุ้งปฐมภูมิตามที่ตาเห็นค่ะดังนั้นค่ะหลักการเกิดรุ้งที่เดกาดแล้วก็เทโอโดริกพบก็คือหากเราจะเข้าใจรุ้งกินน้ำเราจะต้องเข้าใจการหักเหและการสะท้อนของแสงในหยดน้ำฝนค่ะสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะเพียงแค่เพิ่มความสังเกตเข้าไปมากขึ้นแล้วเราก็จะได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างกลับมานั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรุ้งกินน้ำที่หยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
1: คิดสาระดี

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็เป็นรายการที่เราเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนครับมาร่วมพูดคุยกันนะครับมีประเด็นต่างๆร่วมพูดคุยกันแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับน้องๆจากสภาเด็กและเยาวชนมาคุยกันนะครับวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับทางด้านของน้องบอสนะครับโฆษกสภาเด็กเยาวชนกรุงเทพมหานครนะครับน้องบอสสิริพงษ์ยังบุญรัชชัยนะอยู่กับเราครับสวัสดีครับบอสครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับนะครับก็พบกันครับวันนี้นะมาคุยกันถึงเรื่องของเด็กๆนะที่เกี่ยวข้องกับเด็กแต่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ด้วยวันนี้มาประเด็นคุยกันนะครับเรื่องของการศึกษาเนาะมาคุยกับบอสนะครับในฐานะที่เป็นโฆษกสภาเด็กชนแล้วก็เป็นโฆษกและคณะบริหารด้วยนะผู้บริหารของสภาเด็กชนแห่งสภาเด็กเยาวชนกรุงเทพมหานครนะครับแล้วเป็นตัวแทนเด็กคนรุ่นใหม่ของเด็กกทม.วันนี้คุยกันถึงเรื่องของการศึกษาชวนบอสคุยเรื่องการศึกษาความเท่าเทียมของการศึกษาวันนี้เขาบอกว่ามันเสมอภาคแล้วนะนะตอนนี้การศึกษาเสมอภาคกันแล้วนะหน่วยงานต่างๆบอกว่าจริงไหมวันนี้ฟังเสียงเด็กก็จริงหรือเปล่าครับในมุมของบอสครับ
4: ถ้าถามว่าปัจจุบันเท่าเทียมกันเสมอภาคกันหรือยังนะครับส่วนตัวนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมมองว่ายังไม่ได้เท่าเทียมแล้วก็เสมอภาคอย่างแท้จริงแม้ว่าปัจจุบันนี้ครับเราต้องยอมรับว่าเราเขียนเรื่องนี้ไว้ในกฎหมายหลากหลายฉบับแม้กระทั่งที่เราใช้บังคับใช้สูงสุดรัฐธรรมนูญปี60มาตรา54เขียนไว้เลยนะครับว่ารัฐมีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับประชาชนแม้กระทั่งพรบการศึกษาแห่งชาติปี42ที่แก้ไขเพิ่มเติมก็วางหลักไว้ว่ารัฐเนี่ยต้องให้ผู้เรียนทุกคนมีสิทธิในการศึกษาต่างๆเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติต่างๆนานาแต่ถามว่าปัจจุบันนี้ครับยังเท่าเทียมหรือยังสำหรับผมมองว่ายังไม่ได้เท่าเทียมเพราะว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วอะค่ะพี่ต้อยจากความเป็นจริงเราจะพบว่าการรับรองสิทธิดังกล่าวตามกฎหมายเนี่ยยังไม่เท่าเทียมกันในความเป็นจริงถ้าถามว่าปัจจุบันนี้การศึกษาไทยเปิดรับนักศึกษาเปิดรับนักเรียนเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าโรงเรียนจริงไหมอันนี้ตอบว่าจริงจริงครับการศึกษาไทยให้นักเรียนเนี่ยเข้าสู่ระบบโรงเรียนได้แต่ถามว่าเด็กทุกคนเนี่ยได้รับคุณภาพการศึกษาที่เท่ากันทุกคนเลยจริงไหมอันนี้ผมอาจจะมองว่ายังไม่ใช่มันยังมีเรื่องของความแตกต่างที่ไม่เท่ากันในบางพื้นที่คุณภาพครูหนึ่งนะครับงบประมาณของแต่โรงเรียนบางโรงเรียนเดาได้หลักล้านบางโรงเรียนได้น้อยถูกไหมครับพี่ต้อยความแตกต่างของแต่ละพื้นที่งบประมาณแต่ละพื้นที่ได้ไม่เท่ากันสื่อและเทคโนโลยีครับบางโรงเรียนมีจอดิจิตอลบางโรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่พร้อมและทันสมัยกว่าบางโรงเรียนก็มีกิจกรรมมีสมาคมผู้ปกครองมีพร้อมที่จะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนและส่วนหนึ่งครับนอกจากทางโรงเรียนแล้วทางบ้านเด็กด้วยทางบ้านของเด็กและเยาวชนบ้านที่มีฐานทางเศรษฐกิจครัวเรือนมีรายได้มากกว่าย่อมมีโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาได้มากกว่าอันนี้สำหรับส่วนตัวผมนะครับเพราะว่าผมมองว่าอย่าง OECD อ่ะครับระบุว่าปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่ที่อยู่อาศัยมีผลนะครับต่อโอกาสแล้วก็ผลลัพธ์ทางการเรียนการสอนของนักเรียนไทยอย่างมีนัยยะสำคัญ
3: นะ
4: ถามว่าตั้งแต่ไปโควิด19ครับพี่ต้อย
3: ครับ
4: ตอนนี้ก่อนโควิด19ทุกคนเรียนบางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบรูปแบบออนไลน์เพื่อป้องกันเรื่องของโรคระบาดนะครับมีโซเชียลดิสแทนซิ่งคุณครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เรียนบนคอมพิวเตอร์บ้านไหนที่ครัวเรือนเนี่ยมีรายได้เรียนบนแท็บเล็ตบนโทรศัพท์มือถือดูไหมครับแล้วบ้านไหนที่รายได้ต่อครัวเรือนต่ำบ้านไหนที่เขาอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มากพออันนี้ต้องยอมรับนะครับมันมีจริงๆที่น้องๆเด็กและเยาวชนบางคนไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะใช้เข้าเรียนออนไลน์แบบนี้ผมมองว่าส่วนตัวยังมองว่ายังไม่ใช่การศึกษาที่เท่าเทียม แน่นอนครับผมมาพูดผมเป็นเด็กเยาวชนผมพูดได้ง่ายมากเลยว่ามันยังไม่เท่าเทียมการแก้ไขปัญหานี้ครับมันต้องใช้ระยะเวลาถูกไหมครับยูนิโต้อธิบายว่าความเท่าเทียมนะครับแตกต่างจากคำว่าความเสมอภาคโดยการให้ทุกคนรับสิ่งเดียวกันไม่อาจจะไม่เพียงพอหากว่าผู้เรียนมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันเด็กและเยาวชนไม่ใช่หุ่นยนต์นะพี่ต้อยที่แบบว่าออกมาสวัสดีฉันคือเด็กและเยาวชน
3: เหมือนกันหมดเลยนะบล็อกเดียวกันเลย
4: ไม่เหมือนกันหมดถูกไหมครับ
3: ใช่ครับ
4: เด็กบางคนอาจจะเก่งคณิตศาสตร์โอ้เป็นอัจฉริยะคณิตศาสตร์เด็กบางคนเก่งภาษาถูกไหมครับเด็กบางคนเก่งคอมพิวเตอร์เด็กแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันดังนั้นนี่จึงเป็นโจทย์ครับว่าเราจะทำสถานศึกษาอย่างไรสถานศึกษาแบบไหนที่จะช่วยผลักดันพัฒนาทักษะสกิลต่างๆที่นักเรียนคนนั้นมีเนี่ย
3: ครับ
4: ถ้า
3: พูดถึงความเท่าเทียม
4: ใช่ครับพี่ต้อย
3: ความเท่าเทียมมันถ้าบอกว่าเท่าเทียมในมองคุณภาพนะที่เราจะเห็นนะคือน้องบอสเห็นคุณภาพเนาะที่มันจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันถามว่าเท่าเทียมในนโยบายเนี่ยเด็กทุกคนจะต้องได้เรียนฟรีเด็กทุกคนจะต้องเรียนระดับประถมมัธยมอันเนี้ยโอเคนี่คือนโยบายใช่ไหมแต่พอมันลึกๆอย่างที่บอสไปดูมาเออมันก็เรื่องจริงนะมันก็เรื่องจริงว่าคือโรงเรียนแต่ละโรงเรียนแม้แต่กทม50เขตนะใช่ไหมการสอนก็ต่างกันหลักสูตรแกนกลางเอาเป็นไงบ้างอ่ะมาถึงหลักสูตรแกนกลางด้วยนะอย่างที่บอกว่าวันนี้น้องๆก็จะเห็นนะเราไปแตะอันแน่นอนกทมกับต่างจังหวัดเองอาจจะแตกต่างกันชัดเจนที่บอสเห็นก็คือทุกคนเห็นวันนี้อาจจะต้องมามองว่ามันจะแก้ปัญหาได้อย่างไรแต่เอาเบื้องต้นถ้า50เขตก่อนบอสในกทมเองอ่ะเอาในเมืองหลวงไม่ต้องพูดต่างจังหวัดความเท่าเทียมคุณภาพต่างกันไหมที่เราได้คุยกันกับเพื่อนๆที่เรียนนะ50เขตด้วยกันเนี่ย
4: โอ้ยสำหรับในกรุงเทพมหานครเหรอครับกรุงเทพมหานครจริงอยู่ครับเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองหลวงนะครับแต่ต้องยอมรับไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างเท่ากันทุกโรงเรียนหนึ่งก็คือตอนนี้ผมยังไม่ทราบว่าเราใช้มาตรวัดอะไรในการวัดว่าอะไรเท่าเทียมกันอะไรไม่เท่าเทียมกันถูกไหมครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าผมต้องไปทำการบ้านต่อมาส่วนอีกเรื่องนึงครับก็คือเราจะทำอย่างไรให้มันเท่าเทียมกันตอนนี้ไม่เท่าเทียมกันแน่ๆครับถามว่าทำไมเพื่อนๆผมหลายๆคนไปติวกันที่สถาบันกวดวิชาเนี่ยเหรอไหมครับติวกันถึงดึกเลย 2-3 ทุ่มติวกันทุกวันอยู่กันทุกวันเลยเพื่อจะเข้าโรงเรียนชื่อดังโรงเรียนรัฐบาลชื่อดังหลากหลายที่ที่มีการเปิดเข้าแข่งขันระบบการศึกษาไทยเป็นแบบการแข่งขันเราถูกฝึกให้มาแข่งขันตั้งแต่ชั้นประถมไหมครับบางที่ตอนนี้เริ่มมีการพัฒนาเปลี่ยนเป็นระบบจับฉลากแล้วแต่บางที่ก็ยังเป็นเรื่องของระบบสอบแข่งขันเด็ก 6-7 ปีครับพี่ต้อยเด็กอายุ6ขวบ7ขวบมานั่งสอบแข่งขันเด็กมัธยมเด็กมัธยมต้นเด็กมัธยมปลายถ้าคุณอยากได้รับการศึกษาที่ดีคุณก็ต้องแข่งขันเข้าไปเราต้องยอมรับนะครับว่ากรุงเทพมหานครในวันนี้ยังไม่สามารถจัดการศึกษาที่เท่าเทียมกันแบบเป๊ะๆได้ในทุกสถานศึกษาไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีปรากฏการณ์ที่นักเรียนแห่กันไปสอบโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง
3: ครับไกลแค่ไหนก็ไปใ
4: ช่ไหมเท่าเทียมกันก็จะกลายเป็นว่าอุ้ย
3: เรียนที่ไหนก็ได
4: ้ก็เรียนที่ไหนก็ได้ถูกไหมคร
3: ับ ไหนก็ได้เหมือนกันหมด
4: ผมไม่ต้องไปไกล20-30 กิโลอุ้ยนี่ผมเดินไปเลยโรงเรียนตรงนี
3: ้
4: ใกล้ถ้าสามารถเป็นแบบนั้นได้จริงเนี่ยโอ้กรุงเทพมหานครของเราก็จะเป็นเมืองที่ก้าวไปขั้นหนึ่งนักเรียนนักศึกษาโอ้เราไม่ต้องมาตื่นเช้าพี่พายครับทุกวันนี้ผมตื่นตีห้าครึ่ง
3: ตีห้าครึ่งเพื่อไปเรียน
4: ใช่ครับเพราะ
3: หลายคนได้ตื่นตีห้าตีสี่ไปเรียนเพราะไปเรียนข้ามโซนไงข้ามโซนเลย
4: ข้าม
3: เขตอันนั้นเนี่ยคือนโยบายสวยงามนะนโยบายสวยหรูนะเอาคือนโยบายว่าเนี่ยเรียนใกล้บ้านใช่ไหมแต่ผมว่าแต่เนี่ยคุณภาพการศึกษามันต่างกันอันนี้คือสะท้อนจากน้องๆเด็กๆเยาวชนครับอันนี้คือเรื่องของไม่ต้องเอาต่างจังหวัดนะเอาแค่เอากทมนะโรงเรียนในสังกัดกทมกับโรงเรียนสพทกับโรงเรียนเอกชนต่างกันไหม
4: โอ้ยแน่นอนครับพี่ต้อยมีความต่างครับโรงเรียนสพทอันนี้ของกระทรวงศึกษาธิการเนาะโรงเรียนของกทมนี่กทมเป็นผู้จัดเองแล้วก็เป็นเอกชนน่าจะสังกัดสช
3: ครับ
4: แตกต่างกันครับพี่ต้อยหนึ่งก็คือเรื่องของเราพูดเราต้องพูดเลยก็คือเรื่องของค่าเทอมค่าเทอมแต่ละที่เนี่ยไม่เท่ากันเลยถูกไหมครับอย่างสพทกับกทมเนี่ยค่าเทอมก็จะค่อนข้างเบาหน่อยนะครับสบายกระเป๋าขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าบางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งจัดอัตราการเรียนการสอนค่าเล่าเรียนเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงเราก็ต้องยอมรับว่ายิ่งสูงเนี่ยเราก็จะได้รับเรียกว่า การเรียนการสอนที่ยิ่งสูงขึ้นไปเนาะถ้าสมมุติว่าเราจ่ายเงินแพงขึ้นเนี่ยอาจจะเริ่มมีทีเชอร์นะครับเป็นคุณครูต่างชาติมาโรงเรียนเราจ่ายแพงขึ้นเราจะมีอาจารย์นักจิตวิทยาเราจะมีอะไรต่างๆนานาที่มากขึ้นในขณะเดียวกันสปท.แล้วก็ทม.เป็นโรงเรียนที่หูราคาก็จะสบายกระเป๋าหน่อยแต่เราก็ต้องยอมรับว่างบประมาณที่เขาได้รับมาในการจัดเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถไปสู้ทางของโรงเรียนเอกชนได้ในบางแห่งนะครับในบางแห่งก็ยังมีบางแห่งแหละครับที่เป็นโรงเรียนชื่อดังเขาก็ยังสามารถพอสู้สูสีกันได้ดูไหมครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าโดยหลักแล้วเนี่ยโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของรัฐบาลเนี่ยถ้าสมมติบริหารจัดการดีๆเนี่ยโรงเรียนรัฐบาลเอกชนเนี่ยจะสามารถจัดการศึกษาได้ในระดับที่ใกล้เคียงกันมากๆแต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่เป็นแบบนั้นถูกไหมครับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกชนหลากหลายที่สังเกตไหมครับพี่ต้อยโอ้โหมีอาจารย์ที่มีอาจารย์ฝรั่งมีอาจารย์ต่างชาติถูกไหมครับเรามีอาจารย์นักจิตวิทยา
3: อุดมเพราะเธอบางที่กับหลักแสนอ่ะแสน
4: หลักแสนนี
3: ่สองแสนห้าแสนอย่างนี้ก็มีหลักล้านยังมีเลย
4: หลักล้านก็มีในกรุงเทพมหานคร
3: ใช่นะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะเฉพาะในกลุ่มที่จะเรียนได้คราวนี้ถ้ามันมองดูนะมองดูอาจจะดูเพื่อนๆของบอสเองนะโรงเรียนน้องๆที่เพื่อนๆที่เรียนเนี่ยโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของกทม.สปท.หรือเอกชนเองเนี่ยความสำเร็จอ่ะเราเห็นรุ่นพี่ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ว่าทุกคนที่จะสอบเข้าได้โรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยดังๆแค่ทุกคนใช่ไหมดังนั้นก็ผลถือว่าการเรียนอ่ะมันก็ไม่เสมอไปใช่ไหม
4: การเรียนเดี๋ยวนี้เมื่อโลกเราพัฒนาขึ้นนะครับพี่ต้อยสมัยก่อนยุคพี่ต้อยเอ็นทรานซ์ใช่ไหมครับยุคพี่ต้อย
3: ใช่เอ็นทรานซ์
4: ไม่เป็นเอ็นทรานซ์แต่นี้เขาจะเป็นระบบ T-CAS ที่อะไรสักอย่างเนี่ยครับเป็นระบบที่มีเรื่องของพอร์ตโฟลิโอมีเรื่องของระบบการสอบมีโควต้ามีอะไรหลากหลายเพิ่มข
3: ึ้
4: นมา
3: ในยุคนี้นะครับพี่ต้อยอยู่ในยุคนี้นะพี่ต้อยจะได้เข้ารอบพอร์ตโฟลิโอเป็นกิจกรรมไงยุคนั้นไม่มีเราต้องสอบอย่างเดียวใช่ไหมต้องสอบไม่ติดก็ไม่เป็นไรก็ไปเรียนเอกชนเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยก็เป็นทางเลือกไงครับ
4: เพราะว่าผมมองว่าปัจจุบันเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือผมยอมรับนะครับไม่ใช่โรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนชื่อดังทุกที่ที่จะสามารถส่งนักเรียนของตัวเองเนี่ยเข้าไปในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ตัวนักเรียนประสงค์ที่จะเข้ารับการศึกษาไม่ใช่ทุกที่ที่จะสามารถทำได้แต่ผมมองว่าเป็นส่วนสำคัญถูกไหมครับพี่ต้อยเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยเขามีความพร้อมในการสนับสนุนนักเรียนม
3: ี
4: บางโรงเรียนจัดตั้งเป็นวิชาเอกบางโรงเรียนจัดตั้งเป็นคณะที่นักเรียนอยากจะเข้าเลยโรงเรียนผมตอนนี้ครับแบ่งเป็นวิชาย่อยลงมาเลยคุณอยากจะเข้าอะไรคุณลงอันไหนตั้งแต่ม
3: า
4: ดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะผลักดันคุณเข้ารอบพอร์ตโฟลิโอหรือเรื่องความถนัดให้คุณเรียนรู้ตัวเองก็ต้องยอมรับว่าก็อาจจะสูงกว่าแต
3: ่
4: อย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งขึ้นกับตัวนักเรียนด้วยถ้านักเรียนคนนั้นมีความพยายามครับผมมองว่าความพยายามไม่ทำร้ายใครแน่นอนต่อให้คุณจะเรียนโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนแต่ถ้าสมมติว่าโอ้คุณเรียนโรงเรียนที่ดีมากเลยแต่คุณไม่มีความพยายามในการเรียนการสอนเลยคุณโอ้โหไม่ทำอะไรเลยเราก็ไม่สามารถเข้าหาอะไรชั้นนำได
3: ้มันก็อยู่ที่ตัวเด็กด้วยนะอันนี้คือความพยายามความสนใจตรงนี้แล้วแต่ว่าเรื่องของการสอนจากคุณครูเองก็เป็นอะไรว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะคุณภาพของเด็กๆที่จะได้ถือว่าถ้าเกรด4อ่ะถึงว่าเกรด4ต่างจังหวัดจะเห็นนะเกรด4ต่างจังหวัดกับเกรด4ในกทม.นี่ก็ต่างกันใช่ไหมเวลาให้เกรดอ่ะเวลาผมก็เกรด4เหมือนกันหมดเลยนะแต่พอมาสอบจริงอ่ะมันก็สู้กันไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องของคุณภาพนะแต่ทั้งหมดนี้อย่างที่บอกครับว่ามันไม่ใช่เป็นปัจจัยเดียวนะปัจจัยหลายๆปัจจัยเด็กบางคนอยู่ต่างจังหวัดเขาก็สอบได้ระดับ1ก็ได้ด้วยความสามารถและก็อย่างที่บอกความตั้งใจของเขาเองนะครับคราวนี้ในมุมมองอันนี้เรื่องของการศึกษาเนาะนี่จนบอสมาคุยแล้วคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกเหรอหลายๆทศวรรษก็เป็นแบบนี้คิดว่าในอนาคตอีกสัก10ปีเราคิดว่ามันจะแก้ปัญหาได้ไงอ่ะให้เด็กช่วยคิดนี้จนบอสคิด10ปีจากนี้ไปคิดว่าเฮ้ยมันต้องแก้ระบบเนี้ยมันต้องแก้ได้นะโดยนโยบายของรัฐนะและในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชนกทม.ด้วยอาจจะคุยกันอันนี้เราคิดได้อ่ะคิดได้ในอนาคตมันจะแก้ยังไงดีอ่ะ
4: โอ้โหถ้าคิดเร็วๆตอนนี้เลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าข้าน้อยมีกล้าก
3: ็มุมเด็กเนี่ยมุมเด็กนี่แหละคือ
4: ในมุมมอง
3: เป็นความฝันมุมเด็กนี่แหละครับครับ
4: ถ้าในมุมมองของผมตอนนี้อาจจะไม่ใช่นโยบายที่แบบแยกย่อยออกมาชัดเจนเป็นเล่มพร้อมใช้นะครับสำหรับผมตอนนี้ครับถ้าสมมติว่าอีก10ปีข้างหน้าเราต้องวางแผนในการ แก้ไขปฏิรูประบบการศึกษาส่วนหนึ่งผมมองว่าเราควรมุ่งเน้นการปฏิรูปไปที่การลดความเหลื่อมล้ำมากกว่าการเพิ่มการแข่งขันก่อนที่ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมว่าสำคัญคือก่อนที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเราลองมองไปที่ด้านหลังก่อนว่าเราทิ้งใครไว้ด้านหลังหรือเปล่าถูกไหมครับพี่ต้อยบางทีบางครั้งเนี่ยเราไปข้างหน้าบางทีเราลืมนะครับบางทีอุ้ยเราลืมคนข้างหลังไว้ถูกไหมครับเราไปเนี่ยผมอยากให้ระบบการศึกษาเราไปพร้อมกันช้าแต่ชัวร์ครับพี่ต้อยบางครั้งเนี่ยเราควรจะไปมองโฟกัสในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำมากกว่าการเพิ่มการแข่งขันเราต้องยอมรับว่าการศึกษาไทยตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่บางส่วนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระบบแพ้คัดออกระบบการแข่งขันซึ่งก็จะทำให้การศึกษาได้นักเรียนที่มีคุณภาพนักเรียนระดับหัวกะทิที่เขามีความสามารถในการสอบแข่งขันเข้ามาดังนั้นเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ารัฐเนี่ยควรลงทุนในระบบโรงเรียนที่ขาดแคลนถูกไหมครับบางครั้งโรงเรียนเนี่ยอุปกรณ์การเรียนการสอนเขายังไม่พร้อมเลยเราสามารถลองไปหาดูได้นะครับมีเต็มสื่อโซเชียลออนไลน์เลยเห็นไหมครับบางโรงเรียนมีอาจารย์อยู่ไม่กี่ท่านและอาจารย์แต่ท่านเป็นให้ทุกอย่างนะครับตั้งแต่อาจารย์ประจำชั้นสอนทุกอย่างเลย
3: สอนทุกวิชานะพี่ชายพี่ต้าก็เป็นคุณครูสอนทุกวิชาภาษาอังกฤษ
4: สอนทุกอย่างแล้วอาจารย์บางท่านทำธุรการอีกตอนนี้ผมเริ่มสับสนว่าตอนนี้สรุปแล้วเราให้อาจารย์เป็นอะไรกันแน
3: ่ทำทุกอย่าง
4: ตอนนี้เราใช้คุณครูค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถลดภาระหน้าที่ในส่วนงานต่างๆของคุณครูได้คุณครูสามารถกลับมาโฟกัสเฉพาะในส่วนการสอนและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่สำคัญที่จะมีจริงได้ผมมองว่าตรงนี้เพิ่มขีดความสามารถในการให้การศึกษาแล้วส่วนหนึ่งก็คือเราลองพัฒนาระบบดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ไหมบางโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลครับเรายอมรับว่าอุ๊ยเราไม่มีอุปกรณ์ทดลองห้องแลบทันสมัยแต่เราลองทำเป็นระบบวิดีโอทางไกลที่ทุกวันนี้มีอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็อยากจะสนับสนุนให้มีให้ทั่วถึงมากขึ้นเรามีระบบวิดีโอทางไกลเรามีสนับสนุนเราลองสนับสนุนเด็กที่มีครัวเรือนมีรายได้น้อยเพื่อให้เขาเนี่ยมีสิทธิในการศึกษาทุกวันนี้ครับกสศหรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเขาชี้ให้เห็นว่าครัวเรือนที่ยากจนแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึงคุณภาพการศึกษาการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นเรื่องยากสำหรับเขาตรงนี้ผมมองว่ารัฐจะทำยังไงที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมประมาณนี้คร
3: ับ อันนี้ก็คือก็คงจะต้องใช้เวลาแต่จริงๆแล้วนโยบายของรัฐบาลคงมีอยู่แต่ว่าการภาคปฏิบัติเองจะยากนิดนึงนะแต่ก็คงจะต้องรออีกแต่ว่าอีกอันนึงน่าสนใจนะก็คืออย่างนี้เราจะมาดูว่าวันนี้เรามีโรงเรียนเยอะมากใช่ไหมครับและพยายามจะผลักดันให้เด็กของเราเองเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยคณะดีๆมหาลัยดีๆแต่เราอาจจะต้องไปสำรวจต่อนะบอสว่าจบคณะเนี้ยมหาลัยเนี้ยตกงานกี่คนทุกคนได้งานไหมสังเกตไหมว่าสุดท้ายเนี่ยปลายทางปรากฏว่ามีนักศึกษาที่จบปริญญาตรีแล้วตกงานกันเพียบเลยใช่ไหมอันนี้อันหนึ่งที่จะต้องมาวิเคราะห์กันว่าบางทีการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดังๆนะก็ใช่ว่าจะมีงานทำใช่ไหมอันนี้คืออาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งอาจจะต้องไปวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นอย่างนี้วันนี้ชนอันนี้คือแหมเราคุยกับสภาเด็กเหมือนกับเราคุยกับสสนะอันนี้คุยกับน้องๆนะครับคุณผู้ชมคุณฟังครับเด็กคิดเราก็มาคุยกันนะครับว่าวันนี้เอาง่ายๆนะเราอยู่กทม.บอสวันนี้ผู้ว่าเราได้ผู้ว่าคนใหม่ละถึงคนเดิมแต่ผู้ว่าคนใหม่เรื่องระบบการศึกษาเนี่ยนโยบายท่านผู้ว่าชัดชาติเป็นยังไงบ้างที่เห็นล่าสุดแล้วก็ตอนนี้คิดว่าอยากจะฝากท่านผู้ว่าเรื่องการศึกษา50เขตเนี่ยยังไงเดี๋ยวช่วงนี้เอกทมอยากจะฝากให้ท่านชัดชาติครับ
4: ครับก็ในส่วนของนโยบายนะครับของท่านชัดชาติก็ที่ผมลิสต์มานะครับก็เยอะมากๆเลยนะครับก็มีเรื่องของเรียนฟรีชุดฟรีโอระบบ after school ระบบแต่มากมายสิ่งนึงก็คือผมมีความเชื่อนะครับว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยจะไปข้างหน้าได้ส่วนหนึ่งต้องมาจากผู้ใหญ่ต้องมาจากการสนับสนุนท่านผู้ว่าชาชาติก็ในสมัยที่แล้วเนี่ยท่านก็มีส่วนในการผลักดันเนาะอย่างชุดลูกเสือก็ในสังกัดของกทม.ก็เปลี่ยนนะครับก็ผูกผ้าพันคออย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่ท่านทำในสมัยที่แล้วมาในสมัยนี้ก็ท่านมีนโยบายท่านดูไม่ผิดนะครับประมาณ31ข้อไม่แน่ใจว่าเป็นปีที่แล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่านโยบายของท่านเนี่ยเรียนดี31นโยบาย อันนี้ก็ไม่ได้
3: สามต่อ
4: นี่แล้วหรือเปล่านะครับ
3: ท่านบอกว่าสามต่อท่านจะสามต่อนโยบายเดิม
4: ท่านจะสามต่อนโยบายให้สามต่อนโยบายเดิมให้ไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นตรงส่วนนี้ผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมีทั้งเรื่องของเด็กกทมเล่นน้ำได้ว่ายน้ำเป็นมีหลากหลายนโยบายที่สำคัญนะครับเราสามารถลองไปหาอ่านดูได้ซึ่งผมมองว่าก็เป็นนโยบายที่ดีเพราะว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันก็เราได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเนาะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ละการถือว่าเป็นเสียงส่วนมากในกรุงเทพมหานครเชื่อว่าผู้ว่าคนนี้จะสามารถเข้ามาผลักดันไม่ใช่แค่ด้านการศึกษาแต่เป็นหลายๆด้านของกทมได้ก็ในฐานะเด็กเยาวชนถึงแม้ผมยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ก็อาจจะต้องฝากความหวังเพราะว่าโรงเรียนในสังกัดกทม437โรงเรียนนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณ437กว่าโรงเรียนนักเรียนเยอะแยะมากมายตอนนี
3: ้
4: ความหวังของอนาคตของประเทศชาติตอนนี้ก็อยู่ในมือของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับ
3: นะเราก็อยากจะเห็นนะเพิ่มเติมกับน้องบอลนะพี่แล้วก็อยากเห็นรถโรงเรียนอ่ะบัสสคูลเหมือนต่างประเทศอ่ะเห็นปะรถเหมือนกันในเราดูภาพยนตร์เนาะต่างประเทศเราจะเห็นรถรับนักเรียนน่ะ
4: มีเรื่อง
3: เกิดขึ้นเลยเหรอใช่ใช่แล้วก็เป็นเด็กขึ้นเองใช่ไหมนึกออกปะมันจะเกิดขึ้นในเมืองไทยหรือเปล่าเนาะไม่รู้นะยุคท่านผู้ว่าชาติชาติจะเกิดขึ้นไหมอันนี้คือความหวังอันหนึ่งอันนี้รวมถึงความหวังถึงอบต.เทศบาลหรือว่าแล้วอบจ.ใช่ไหมเขามีโรงเรียนในสังกัดด้วยนะอันนี้ก็เผื่อไว้ได้เพราะรายการเราออกอากาศทั่วประเทศอันนี้ก็คืออย่างที่บอกครับว่าถ้ามีโอกาสเนาะเราก็อยากจะเห็นใช่ไหมคืออยากเห็นรถบัสสีเหลืองของรับนักเรียนอ่ะใน

0: กันในรายการก็ได้นะใช่ไหมเราจะได้เห็นมุมมองว่าเฮ้ยอะไรดีอะไรไม่ดีก็มาว่ากันหมายถึงว่ามาอันไหนเด่นอ่ะตัวไหนเด่นตัวไหนดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าควรจะมีปรับปรุงเรื่องไหนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอ่ะช่วงท้ายนะฮะบอสเตรียมเรื่องของสมุดความเสถียรภาพมีอะไรเสนอให้กับทางรัฐบาลรวมถึงเสนอให้กับทางผู้ว่ากทม.ใช่ครับ
1: ครับก็ในนามของเด็กเยาวชนในกรุงเทพมหานครนะครับก็อยากจะฝากแล้วกันนะครับก็สิ่งนึงเลยก็คืออยากให้ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาซึ่งมองว่าปัจจุบันนี้ครับการศึกษาก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติที่ผู้ใหญ่หลายท่านก็พูดว่าเด็กเยาวันนี้คืออนาคตของชาติดังนั้นก็อยากจะฝากในเรื่องของการศึกษาไว้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับผมอยากจะฝากไว้สั้นก็คือปัจจุบันนี้รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิในการศึกษาไว้แล้วสิ่งสำคัญตอนนี้ครับคือสังคมไทยต้องร่วมกันทำต่อทำให้สิทธิ์เหล่านี้ครับเกิดขึ้นได้จริงกับเด็กทุกคนไม่ใช่เพียงสิ่งที่ปรากฏอยู่ในตัวบทกฎหมายเท่านั้นครับ
0: นะครับก็ขอบคุณน้องบอสนะครับน้องสิริพงษ์เลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับจุฬาฯมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับแล้วยังเลือกตั้งไม่ได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอเลือกตั้งไม่ได้ก็เดี๋ยวรออีกนะผู้ว่าพอดีสมัยหน้าเลือกตั้งได้แล้วอีก2ปีใช่ไหม
1: สมัยหน้าได้ครับสมัยหน้า
0: สมัยหน้าได้แน่นอนนะครับตรงส่วนนี้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับบอสเดี๋ยวไว้คุยกันต่อมีประเด็นหลายประเด็นครับที่จะคุยกับทางสภาเด็กชนกรุงเทพมหานครนะครับก็ในฐานะโฆษกเดี๋ยวเราคุยกันหลายเรื่องครับปัญหาของกทม.นะครับอันนี้ฝากไว้กับบอสเลยนะปัญหาของกทม.คิดแก้โดยเด็กและเยาวชนเดี๋ยวเราไปเจอปัญหาน้ำท่วมปัญหาอะไรก็ตามนะครับเด็กคิดสามารถที่จะเสนอผู้ใหญ่ได้และมาคุยในรายเวทีของรายการเพื่อเด็กประเด็นเด็กนะครับขอบคุณนะครับน้องบอสครับวันนี้ขอบคุณ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับครับนะครับก็น้องบอสนะครับโกศกสภาเด็กชนกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นตัวแทนของเด็กเยาวชนมาร่วมพูดคุยกันครับวันนี้เราได้ผู้ว่ากทม.ท่านใหม่แล้วนะครับถ้าเกิดท่านเดิมคนใหม่ของรอบนี้นะครับก็น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็อย่างที่บอกครับว่าเด็กก็คือคนปัจจุบันนี่แหละครับเราฟังเสียงเด็กเพื่อจะพัฒนาร่วมกันแล้ววันนี้เรามีเวทีของสภาเด็กชนระดับทุกระดับไม่ว่าจะเป็นของกทม.ว่าจะเป็นต่างจังหวัดนะครับพื้นที่เหล่านี้ครับเราชวนน้องๆมาร่วมพูดคุยกันมาพูดคุยในมุมมองของเด็กในสโลแกนว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนวันนี้รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราก็พร้อมจะเปิดพื้นที่ให้กับเด็กทุกคนนะครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่รณรงค์ชวนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายน2569นางสิรันธีรัตน์ธรรมรงค์ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมเดินรณรงค์ชวนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเข้าเป็นคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2569โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนผ่านหน่วยงานภาครัฐเอกชนเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการเลือกตั้งเนื่องจากทุกเสียงสามารถกำหนดทิศทางการทำงานของประกันสังคมในอนาคตได้ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมควรใช้สิทธิ์ในการร่วมเลือกตั้งผู้แทนในวันที่27กันยายน2569ทั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนโดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และลงทะเบียนด้วยตนเองณสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนเที่ยง
10: เที่ยงแล้วร้อนจังนะพี่เก่ง
11: ใช่ร้อนจริงๆแดดแจ๋เลยอ่ะคุณครูบอกว่าเวลาเที่ยงพระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะพอดี
12: เวลาเที่ยงคือ12นาฬิกาใช่ไหมและทำไมพี่ก้อยกับพี่เก่งจึงเรียกว่าเที่ยงล่ะ
13: เที่ยงแปลว่าตรงเวลา12นาฬิกาพระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะพอดีเขาจึงเรียกว่าเที่ยงหรือเรียกว่าเที่ยงวันก็ได้
12: เวลา12นาฬิกาตอนกลางวันเข็มนาฬิกาทั้งเข็มสั้นและเข็มยาวอยู่ตรงเลข12เรียกว่าเที่ยงวันแล้วเวลา24นาฬิกาเข็มนาฬิกาก็อยู่ตรงเลข12เหมือนกันก็ต้องเรียกว่าเที่ยงคืนใช่ไหม
13: ใช่จ้ะเวลาเที่ยงคือเวลา12นาฬิกาเป็นเวลาที่พระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะพอดีเรียกว่าเที่ยงวันถ้าเป็นเวลา24นาฬิกาก็เรียกว่าเที่ยงคืน
8: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนเมาแล้วขับประกันไม่จ่าย
11: โหมเมืองหลวงเนี่ยทำไมมันมืดขนาดนี้วะเฮ้ยต้องเพ่งแล้วเพ่งอีกโอ้ยดีนะวันนี้ฉลองเงินเดือนออกอ่ะดื่มมันนิดเดียวนะไม่งั้นฉันคงเฮ้ยโอ้ยโอ้โหชนจนได้นะเฮ้ย
12: ขออนุญาตวัดแอลกอฮอล์หน่อยครับระดับแอลกอฮอล์คุณ120มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับโหคุณเมาแล้วขับอย่างนี้ได้ไงอ่ะแล้วยังชนคนอื่นเดือดร้อนอีกเนี่ย
11: เอาใจเย็นๆก่อนแล้วคุณตำรวจรถผมน่ะมีประกันภัยเดี๋ยวโทรให้ประกันมาจ่ายก็จบแล้วรอแป๊บนะตำรวจ
13: รู้กันไหมคะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนแล้วตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทางบริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายให้นะคะผู้เสียหายจะต้องรับผิดชอบเองค่ะ
12: ไงล่ะคุณเดือดร้อนเขาไม่พอเดือดร้อนตัวเองอีก
11: อ้าวเหรอจากนี้จะไม่เมาแล้วขับอีกแล้วนะครับขอโทษด้วยนะครับโอ้โหยิงเงินเดือนนี้โอ้ยหมดตัวได้แล้ว
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่และรุนแรงมากมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะซากิชิมะจังหวัดโอกินาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นตั้งแต่วันศุกร์ที่10ถึงวันเสาร์ที่11กรกฎาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่9พายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือทะเลทางตะวันออกของฟิลิปปินส์พายุลูกนี้มีแรงดันบรรยากาศที่ศูนย์กลาง930เฮกโตปาสคาลและมีความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่อง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณศูนย์กลางโดยมีลมกระโชกแรงสูงสุดถึง252กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงนี้จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะซากิชิมะซึ่งรวมถึงเกาะมิยาโกะและเกาะอิชิงากิในจังหวัดโอกินาวาโดยยังไม่อ่อนกำลังลงลมในจังหวัดโอกินาวามีแนวโน้มที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆโดยอาจมีลมกระโชกแรงถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเกาะซากิชิมะในวันศุกร์ที่10และ252กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันเสาร์ที่11โดยลมที่มีกำลังแรงขนาดนี้สามารถพัดบ้านเรือนบางส่วนจนพังลงได้พายุไต้ฝุ่นดังกล่าวจะทำให้เกิดฝนตกหนักด้วยโดยคาดการว่าจะวัดปริมาณน้ำฝนได้50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงบริเวณหมู่เกาะซากิชิมะตั้งแต่วันศุกร์ที่10เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังลมแรงคลื่นสูงคลื่นพายุซัดฝั่งและดินถล่มยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนในเวเนซุเอลามากกว่า 3,800 คนแล้วเมื่อวันที่24มิถุนายนเกิดแผ่นดินไหว2ครั้งที่มีขนาดหรือแมกนิจูดมากกว่า7ในเวเนซุเอลารัฐบาลระบุว่าจนถึงวันที่8กรกฎาคมมีการยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว 3,811 คนและยังมีผู้ที่ไม่ทราบชะตากรรมอีกเป็นจำนวนมากรัฐบาลเวเนซุเอลาระบุว่าประชาชนราว 18,000 คนสูญเสียบ้านเรือนและคนจำนวนมากจำต้องอาศัยอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราว87แห่งเมื่อวันพุธที่8เดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาปรากฏตัวทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐเธอให้คำมั่นว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูประเทศผู้คนจากประเทศอื่นๆและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้เริ่มส่งมอบความช่วยเหลือแล้วโดยส่วนใหญ่ส่งไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดตามแนวชายฝั่งทะเลแคริบเบียนสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยระบุว่าจำเป็นต้องใช้เงินอีก296ล้านดอลลาร์หรือราว 9,900 ล้านบาทในช่วง6เดือนข้างหน้าเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการฟื้นฟูกองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านเป็นวันที่2ติดต่อกันในวันพุธที่8กรกฎาคมโดยมีรายงานว่าส่งผลให้เกิดความเสียหายกองบัญชาการกลางสหรัฐโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่ากองกำลังสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายประมาณ80แห่งในอิหร่านเมื่อวันอังคารที่7และระบุว่าได้มีการโจมตีเพิ่มเติมในวันพุธที่8สื่ออิหร่านหลายสำนักรายงานว่าท่าเรือและโรงพยาบาลในเมืองชาบาฮาทางตะวันออกเฉียงใต้ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังระบุว่าสะพานรถไฟทางตอนเหนือถูกโจมตีและได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งในเมืองบันดาอับบาสและซีริกทางตอนใต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านระบุในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่9ว่า
พวกเขาได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนและเตือนว่าหากสหรัฐโจมตีซ้ำอีกจะขยายการตอบโต้ไปยังฐานทัพอื่นๆทั่วภูมิภาคนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นแจ้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ว่าญี่ปุ่นจะให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันเพื่อให้ทั้งสองประเทศนำเรือใหม่ที่อิงพื้นฐานจากเรือฟริเกตของญี่ปุ่นไปใช้งานได้เมื่อวันพุธที่8กรกฎาคมนายโคอิซุมิได้พบหารือนายแพทคอนรอยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมกลาโหมของออสเตรเลียและนายคริสเพ้งรัฐมนตรีกลาโหมของนิวซีแลนด์ที่ประเทศตุรกีระหว่างการหารือนายโคอิซุมิได้กล่าวถึงการพัฒนาร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลียในการสร้างเรือใหม่โดยใช้พื้นฐานจากเรือคุ้มกันหรือเรือฟริเกตชั้นโมงามิของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นรวมถึงกล่าวถึงเรื่องที่นิวซีแลนด์กำลังพิจารณาให้เรือรุ่นดังกล่าวเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับเรือใหม่ที่จะนำไปใช้พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงว่าญี่ปุ่นยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันเมื่อวันพุธที่8กรกฎาคมสื่อมวลชนได้เข้าชมการเปิดตัวห้องโดยสารส่วนตัวที่จะเริ่มใช้ในรถไฟชิงกันเซ็นสายโทไกโดและซังโยบริษัทการรถไฟญี่ปุ่นตอนกลางหรือที่รู้จักกันในชื่อ JR Central

0: ีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยังให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสานงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่ การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกันเพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

สหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจอนาธานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้

ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBGคือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงส่งให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประทานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากร
1: ประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนตังเตียง
10: สีสวัสดิ์ดูพระเอกลิเกสิหล่อนะนั่งรับบนเตียงด้วย
11: ตาเตียงนี่ฉ่ำจริงๆเขาเรียกว่าตังจ้าไม่ใช่เตียง
10: อู้เหรอแล้วตังกับเตียงเนี่ยต่างกันยังไงอะสีสว่าง
11: ตังเป็นที่สำหรับนั่งจ้าแต่เตียงเป็นที่สำหรับนอน
10: ที่สำหรับนั่งไม่ใช่เก้าอี้เหรอ
11: ที่นั่งมีตั้งหลายอย่างเป็นตังก็มีเป็นม้าก็มีเป็นเก้าอี้ก็มีที่พระเอกลิเกนั่งเรียกว่าตังจ้าเพราะมีขนาดสั้นกว่าเตียงแล้วก็ไม่มีพนักไม่มีหัวอย่างหัวเตียง
10: แล้วถ้าฉันอยากนอนเล่นบนตังจะได้ไหม
11: ตังจะใช้นอนเล่นก็ได้แต่เขามักจะเอาตังไว้ในห้องนั่งเล่นแต่เตียงมักเอาไว้ในห้องนอนตังเป็นที่สำหรับนั่งไม่มีพนักเตียงเป็นที่สำหรับนอนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอาจมีหัวเตียงก็ได
12: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองชอดและโรงพยาบาลแม่สอดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองสำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลและช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในยามเจ็บป่วยซึ่งผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนไทยในมาเลเซียพร้อมสนับสนุนต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตร่วมกันทุกภาคส่วน
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนใจ
4: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ก็ต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการประเด็นดลใจนะครับซึ่งอยู่กับท่านผู้ฟังกันเป็นประจำนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะครับเราก็มาอยู่กันที่ในของรายการประเด็นดลใจนะครับซึ่งมีท่านผู้เข้าร่วมรายการนะครับก็มีอยู่2 3ท่าน3ท่านนะครับก็มีพิธีกรร่วมอยู่2 1รวมเป็น2นะครับขององค์กรภาคีเครือข่ายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่วิจัยครับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงชีวภาพนะครับซึ่งมีผู้รู้ซึ่งเป็นนักถือว่าเป็นนักวิชาการนะครับมาอยู่กับเรากันนะครับก็ไม่เกิดไม่ทราบไม่แน่ใจว่าเกิดอิสเซนเดนอะไรนะครับเมื่อกี้ท่านก็หลุดออกไปเนาะใหม่นะครับครับคงจะเข้ามาใหม่นะครับหลุดออกไปครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับรายการนี้นะครับทางอวยทนะครับหรือว่าวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็เราได้ร่วมกันนะครับในการจัดรายการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะส่งเสริมให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เข้าสู่รายการนะครับได้รับรู้ข้อมูลนะครับที่เรามีอยู่นะครับอ้าวล่ะครับมาแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีครับท่าน
5: ครับสวัสดีครับพี่ตาบอลครับ
6: ครับสวัสดีครับทุกท่าน
4: สวัสดีครับนะครับวันนี้เรามาอยู่ร่วมกันที่นี่นะครับนะเรามาอยู่ร่วมกันมาคุยกันนะครับเพื่อแชร์ความรู้ความรู้สึกสิ่งที่เราได้ทำปฏิบัติมานะครับตรงนี้นะครับวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการนะครับคือท่านอาจารย์จำรัดเจตนาวิวัฒน์เนี่ยอันนี้คือเจ้าเก่าของเดิมอยู่แล้วนะครับ
5: ซึ่งเจ้าเก่าแต่ยังไม่แก่นะครับพี
4: ่ตอนนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับ
5: ครับ
4: แขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับคุยกันหลังใหม่ในสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเป็นคนสงขลาบ้านเราด้วยสงขลาจังหวัดสงขลากับเมืองกระผมนะครับทราบครับว่าอยู่สิงหนครยันพี่น้องสิงหนครนี้สบายใจได้เลยนะครับมีบุคคลสำคัญอยู่ที่บ้านท่านผมเคยมีเพื่อนเป็นคนหนึ่งอะชื่อเป็นมุตตะลิบนะอยู่ที่สิงหนครนะครับมุตตะลิบก็เคยเป็นอดีตนายกเทศบาลหรือเปล่านะเป็นผมไม่ได้แน่ใจว่าจะจำเนื้อใช่ประมาณนั้นแหละครับนะตอนนี้ก็ยังสื่อสารกันอยู่แต่นี้ทราบว่าท่านนั้นไปเคร่งเรื่องศาสนาตั้งนิดนึงก่อนชุมชนของมุสลิมเนี่ยเคร่งเรื่องศาสนานี่ไอเราคือเรื่องปกตินะครับวันนี้เราจะนำไปเที่ยวกันนะครับ เพราะแหล่งท่องเที่ยวในบ้านเราเยอะแยะมากมายทั่วและก็ทั่วประเทศเยอะแยะมากมายเลยแต่ในการท่องเที่ยวนั้นมันรู้มันแยกยังไงผมก็ไม่รู้นะไม่เข้าใจนะคำว่าการท่องเที่ยวผมเข้าใจว่าคือท่องเที่ยวคือท่องเที่ยวเที่ยวกันไปเลยใครจะไปเที่ยวทะเลเที่ยวเที่ยวคลองไปเที่ยวห้างมาเรียกประมาณนี้แหละคือการเที่ยวกันนะครับวันนี้เรามาเจอกันแล้วนะครับก็ต้องให้ท่านถาวรนะครับแนะนำตัวเองนะครับแนะนำตัวเองสักนิดนึงแล้วก็คุยผมนิดนึงเลยนะครับว่าไอ้เชิงชีวภาพนี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะมีคำถามป้อนทีละนิดทีละนิด
6: ได้ครับ
4: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
6: ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมชื่อถาวรบุญราศีนะครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพวงเรียกว่าองค์การมหาชนนะครับเป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับภารกิจขององค์การมหาชนเราเรียกชื่อเล่นว่าเบโดนะครับชื่อยาวๆเนี่ยเราเรียกย่อๆว่าเบโดเรามีภารกิจนะครับในการนำเรื่องของทรัพยากรท้องถิ่นที่เป็นความหลากหลายทางชีวภาพเอามาสนับสนุนให้ชุมชนเอามาแปรรูปพัฒนาเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์และบริการแล้วก็มาสร้างเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้นะครับหัวใจสำคัญของเรื่องของเบโดเวลาเราไปสนับสนุนชุมชนหัวใจสำคัญก็คือเราเน้นเรื่องของการอนุรักษ์ครับนั่นเพราะว่าเราอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเราเน้นเรื่องการอนุรักษ์แล้วก็ควบคู่กับการเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรนั้นๆ นะครับคราวนี้ผมขออนุญาตอย่างนี้ครับชื่อองค์กรมันเกี่ยวข้องกับคำว่าความหลากหลายทางชีวภาพอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับภาษาชาวบ้านชาวบ้านชีวภาพก็คือชีวิตนี่เองเพราะฉะนั้นชีวภาพก็คือชีวิตเพราะฉะนั้นความหลากหลายทางชีวภาพก็คือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนั่นคือความหลากหลายทางชีวภาพคนก็เป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นนะครับแล้วมันจะมีอีกความต้องบอกงี้ความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเวลาถ้าพูดในเชิงวิชาการมันแบ่งเป็น3ระดับ1เรื่องของพันธุกรรมที่อยู่ในตัวคนตัวสัตว์ตัวสิ่งมีชีวิตมันจะทําให้มันแตกต่างกันโดยพันธุกรรมที่เราเรียกว่ายีนนะครับระดับที่2ก็คือมันใหญ่ขึ้นมาก็คือเป็นชนิดหมูหมากาไก่ผลไม้พืชผักแต่ละชนิดนะครับมะม่วงกล้วยนี่ก็1ชนิดเพราะฉะนั้นนี่คือความหลากหลายทางชนิดพันธุ์แต่มันมีอีกส่วนหนึ่งที่บางทีเรามันอาจจะเข้าใจยากสักนิดนึงครับอีกระดับที่มันใหญ่ขึ้นไปเนี่ยพอเรื่องของยีนเรื่องของชนิดพันธุ์เรื่องของอะไรพวกนี้มารวมกันเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นระบบนิเวศคำว่าระบบนิเวศคือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันจะมีความซับซ้อนที่ผมขออนุญาตอธิบายคำว่าระบบนิเวศเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของสิ่งที่เราจะคุยกันนะครับคราวนี้เนี่ยผมคุยเรื่องของภารกิจของสำนักงานแล้วก็คุยเรื่องของคำว่าความหลากหลายทางชีวภาพคราวนี้เนี่ยผมอาจจะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดในส่วนของภารกิจโดยส่วนใหญ่คราวนี้ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยที่ผมรับผิดชอบอยู่เป็นงานที่ดูแลโดยตรงนะครับผมอยู่ฝ่ายธุรกิจและการตลาดนะครับจริงๆแล้วคือถ้ามองตรงๆก็คือมันคือการขายช่วยชาวบ้านขายของนะครับ ช่วยชาวบ้านขายของเบโดเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าภารกิจของเราคือสร้างมูลค่าให้กับสินค้ากับชุมชนเพราะฉะนั้นบางชุมชนก็มีของดีที่มันได้มาตรฐานเขาก็จะไปสู่ช่องทางที่มันเรียกว่าอะไรอย่างเช่นไปออกร้านค้าไปออกบูธออกไปเราไปจับคู่ธุรกิจไปสู่ตลาดออนไลน์แบบนั้นมันได้แต่มันมีข้อจำกัดว่าสินค้าพวกนี้มันต้องมีมาตรฐานมีอย.บ้างมีมปช.บ้างอะไรประมาณนั้นแต่มันมีสินค้าอีกประเภทหนึ่งครับมันขายลำบากมันขายโดยตรงไม่ได้บางทีมันเอาไปขายไม่ได้มันยกไปขายไม่ได้อย่างชุมชนที่ผมไปทำนะครับอย่างที่กุยบุรีที่มีปัญหาเรื่องช้างกับคนเนี่ยเราไม่สามารถเอาช้างไปขายได้ครับเพราะฉะนั้นคำว่าท่องเที่ยวชีวภาพเนี่ยเราเอาความโดดเด่นจากความขัดแย้งมาเป็นความโดดเด่นแล้วก็ทำให้มันเกิดการท่องเที่ยวเกิดขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยมันได้รายได้จากไหนท่องเที่ยวชีวภาพมันได้จากการขายบริการครับเวลาคนเข้าไปในชุมชนไปดูช้างอย่างเดียวไม่พอก็ต้องเข้าไปศึกษาวิถีชีวิตชุมชนพอเข้าไปตรงนั้น ขามีอะไรเราก็ซื้อชุมชนมีอะไรก็ออกมาขายนักท่องเที่ยวและที่สำคัญคือไม่ต้องลงทุนครับไม่ต้องเสียค่าน้ำมันออกไปตลาดไกลๆเพราะว่าสินค้าพวกนี้เนี่ยเรามีสินค้าผลไม้รากไม้ที่มันไม่เยอะแค่เราเอาไปขายที่ตลาดเราก็ไม่คุ้มค่านะแต่ว่าไม่คุ้มทุนแต่ถ้าเกิดว่าเรามีคนที่เข้าไปในหมู่บ้านบางทีไม่ต้องมากครับเวลาเราเข้าไปหาชุมชนพวกนี้เนี่ยเพราะว่าสินค้าในชุมชนพวกนี้มันดีอย่างหนึ่งเขาไม่ใช้สารเคมีมันก็คือสินค้าปลอดภัยนะครับแต่ว่าเขาไม่มีเอกสารรับรองนะครับรับรองว่าไอ้นี่เป็นสินค้าอินซีไอ้นี่มีรับรองจาก GAP อะไรพวกนี้เขาไม่มีเพราะว่าเขาปลูกเขากินอยู่เองแต่ว่ามันมีเสน่ห์ตรงนี้เวลาเราเข้าไปผมเองเนี่ยเวลาผมไปเนี่ยผมสังเกตว่าผมก็ซื้อของพวกนี้ติดไม้ติดมือกลับบ้านเหล่านี้เนี่ยครับมันจะทำให้เกิดรายได้เพราะฉะนั้นในกระบวนการตรงนี้เนี่ยนี่คือกระบวนการที่ผมทำงานเรื่องของท่องเที่ยวชีวภาพที่ผมบอกว่าเราไปคัดเลือกชุมชนที่มีความโดดเด่นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพบางชุมชนเขามีความโดดเด่นในเรื่องของชนิดพันธุ์เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างช้างอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพผมไปทำให้กับพื้นที่บ้านสวายสอจังหวัดบุรีรัมย์ชุมชนก็มีความโดดเด่นในการทำนาอินทรีย์ก็จริงแต่ว่านาอินทรีย์นั้นมันกลับมีผลต่อความเป็นอยู่ของนกกระเรียนสายพันธุ์ไทยนะครับนกกระเรียนสายพันธุ์ไทยที่นกกระเรียนสายพันธุ์ไทยครับนกกระเรียนสายพันธุ์ไทยซึ่งมันสูญหายไปจากประเทศไทยนะครับหมายถึงมันเคยมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมากแต่ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปแหล่งอาหารมันไม่มีมันหายไปจากประเทศไทยประมาณ40ปี50ปีอันนี้ชุมชนประมาณอย่างนั้นครับแต่ว่าพอวันดีคืนดีเนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าไปเนี่ยองค์การสวนสัตว์ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ไปเพาะขยายพันธุ์ขึ้นมาแต่พอได้เสร็จแล้วเนี่ยปัญหามันเกิดครับนกกระเรียนมันต้องมีแหล่งอาหารแหล่งอยู่อาศัยที่มันปลอดภัยก็คือถ้ามันไปอยู่ตามแหล่งนาข้าวที่มันเป็นนาอินทรีย์มันอยู่ไม่ได้เพราะกุ้งหอยปูปลาตายหมดมันไม่มีอาหารกินถูกไหมครับนั่นคือเป็นปัญหาว่าพอเราเพาะขยายพันธุ์มันได้แล้วแต่เราหาที่อยู่ให้มันไม่ได้องค์การสวนสัตว์ไปเจอบ้านสวายสอที่เขาทำนาอินทรีย์ซึ่งในช่วงแรกๆเขาทำอยู่ประมาณทั้ง400ไร่พื้นที่400ไร่ก็กว้างใหญ่พอที่จะเอาไปปลูกใช่ไหมครับ
5: ครับ

นี่คือสิ่งที่มันต่อยอดคราวนี้เนี่ยองค์การสวนสัตว์ก็เลยเอานกกระเรียนไปปล่อยที่นั่นคือกระบวนการเนี่ยคือกว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปปล่อยนะครับอันนี้เรามารวบรัดตัดความคือกว่าจะเอาไปปล่อยก็ต้องไปสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านเพราะว่านกกระเรียนเนี่ยคือการทำรังเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไปชอบทำรังตามทุก

0: ุ่งนาแล้วกันแล้วถ้าเกิดว่าข้าวกำลังตั้งท้องกำลังจะออกรวงเนี่ยนกกระเรียนใช้พื้นที่ในการทำรังประมาณ4ตารางเมตรครับ
1: โอ้ใหญ่เนาะ
0: ใหญ่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแค่บอกว่าเอ้ยคุณอย่าไปทำร้ายนกกระเรียนนะถ้ามันไปทำรังในนาคุณถ้าเป็นนาเราก็ไม่ยอมเหมือนกันถ้ามาขอกันเฉยๆนะครับซึ่งตรงนี้ช่วงแรกๆเขาก็ใช้เงินสับถนนพูดง่าย
1: ๆ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องใช้เงินแล้วครับ
1: เพราะว่า
0: เราเอาเครื่องมือท่องเที่ยวไปใช้ท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวชีวภาพนี่แหละครับโดยการเราไปสื่อสารเรื่องของการทำนาอินทรีย์แล้วก็กลายเป็นที่อยู่ของนกกระเรียนทำให้คนเข้าไปหาชุมชนพอคนเข้าไปหาชุมชนอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับจากชาวนาที่ทำนาอินทรีย์คือข้าวอินทรีย์บ้านเราเนี่ยมันแปลกนะครับข้าวอินทรีย์เนี่ยคนไม่ค่อยซื้อในตลาดเนี่ยคนไม่ค่อยซื้อสังเกตดูนะครับแต่ต้องเข้าใจได้เพราะว่าราคามันจะคือมันปลอดภ
1: ั
0: ยแต่คนไม่ซื้อเพราะมันสูงกว่าข้าวปกติ
1: ราคาสูงกว่าข้าวสารปกติ
0: ใช่ครับนั่นคือปัญหาที่เนี่ยที่สวายสอเขาก็เล่าไปฟังช่วงแรกเนี่ยเขาก็มีปัญหาอย่างเงี้ยเขาขายไม่ได้ครับแต่พอเราเอาเครื่องมือนี้ไปประสานกันใช่ไหมครับต้องเที่ยวชุมชนเราไปจัดงานจัดอีเวนต์เพื่อจะให้คนรับรู้ว่าที่เรามาเที่ยวมาดูนกกระเรียนที่บ้านสวายสอแล้วมากินอาหารปลอดภัยมากินผักพื้นบ้านเขาทำนาอินทรีย์เขาปลูกผักอินทรีย์ครับปรากฏว่าผ่านไป3ปีเชื่อไหมครับว่าชุมชนนี้มาบอกกับผมว่าเขามีรายได้จากกิจกรรมท่องเที่ยวมากกว่าขายข้าวส
1: ารมากกว่าทำนาอีก
0: ใช่ครับอันนี้จาก
1: ว่าน
0: ี่คือสิ่งอัศจรรย์ที่ผมบอกว่านี่คือกระบวนการทำงานแล้วก็นี่คือท่องเที่ยวชีวภาพที่ว่
1: าน
0: ับปัจจุบันนี่ผมทำไปคือเบโดเนี่ยเราเป็นองค์กรเล็กนะครับเป็นองค์การมหาชนเล็กๆแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยรับมีงบประมาณอยู่น้อยในการมาขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวชีวภาพเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมทำมาเข้าสู่ปีที่7เนี่ยผมทำสะสมมาได้รวมทั้งที่ไปเปิดเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับรวมกันแล้วเนี่ยผมทำสะสมได้25แห่งนะครับณตอนนี้แค่25แห่งครับถือว่าไม่เยอะครับแต่ว่าผลกระทบมันในมุมของผมค่อนข้างเยอะครับ
2: ครับก็เอ็กซ์เลนซ์ประจำเลยเพราะว่าไอ้คนทำมันมือใหม
1: ่
2: คนทำนั่นมือใหม่ต้องยอมรับนะครับจะถามนะครับจะถามว่าในการทำการท่องเที่ยวเนี่ยเชิงเหล่านี้นะครับมีการตอบรับซึ่งเดินในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีจังหวัดไหนบ้างที่ตอบรับคนข้างจะสูง
0: ไม่ผมตอบแบบนี้ดีกว่าคือการในกระบวนการทำท่องเที่ยวชีวภาพเนี่ยชุมชนที่เราคัดเลือกมาเนี่ยนะครับมันก็มีกระบวนการหนึ่งที่มีกระบวนการเพราะว่าหนึ่งเงินเราน้อยบางทีเนี่ยบางปีเนี่ยมีชุมชนสมัครเข้ามาเยอะครับแต่เราเลือกมาทำเนี่ยเฉพาะคนที่พร้อมกว่านะครับ
2: ครับ
0: ตอนนี้ที่ผมบอกว่าผมทำสะสมไปได้นะตอนนี้25ชุมชนใน25ชุมชนนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับไม่มีใครแย่ลงครับไม่มีใครแย่ลงครับดีขึ้นกว่าเดิม
1: คือชีวิตชาวบ้านรายได้อะไร
0: ใช่ครับดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าถามว่าดีขึ้นมากน้อยไม่เหมือนกันเพราะว่าบริบทของแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันผมเคยพูดวลีแบบนี้เงิน100บาทของแต่ละชุมชนที่ผมไปช่วยเนี่ยไม่ต้องเอาที่อื่นนะครับเอาชุมชนท่องเที่ยวชีวภาพทั้ง25แห่งเงิน100บาทแต่ละชุมชนมีค่าไม่เท่ากันครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตลงรายละเอียดยกตัวอย่างนิดนึงว่าคำว่าไอ้เงิน100บาทมีค่าไม่เท่ากันคืออันนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนเด่นก็แล้วกันนะครับที่ผมยกตัวอย่าง
1: ครับ
0: ผมทำท่องเที่ยวชีวภาพไปใช้กับที่บ้านศรีเจริญตำบลเลยวังไสจังหวัดเลยอำเภอภูหลวงนะครับอันนี้เป็นชุมชนแรกๆที่เอาเครื่องมือท่องเที่ยวชีวภาพไปใช้และผมมีเครื่องมืออีกตัวนึงเป็นตลาดปันรักตลาดปันรักก็คือตลาดชุมชนโอเคละผมไปเปิดตลาดปันรักให้กับที่นี่เป็นแห่งแรกนะครับผ่านไป1เดือนพอได้มีโอกาสกลับไปเนี่ยเขารีบมีผู้หญิงคนที่เป็นแม่ค้าในตลาดเนี่ยเขาวิ่งมาหาผมเขาบอกว่าเขาขอบคุณแบบน้ำตาไหลน้ำตาจะไหลน้ำตาเอ่อผมก็แปลกใจว่าทำไม เขาบอกว่าเขาเรียกหัวหน้าหัวหน้ารู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยทุกวันจันทร์เนี่ยเขาจะเอาเงินไปให้ลูกไปโรงเรียนเนี่ยร้อยเดียวเขาก็ไม่มีครับในกระเป๋าแต่หลังจากพอตลาดปันรักไปเปิดเขาเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับพอตลาดปันรักไปเนี่ยเขาบอกว่าเขามีในกระเป๋าทุกวันจันทร์เนี่ยก็จะมีเงิน500บาทไว้สำหรับให้ลูกไปโรงเรียน
1: ว้าว
0: ในขณะเดียวกันครับผมเอาตลาดปันรักไปเปิดให้กับชุมชนอีกที่หนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: คร
0: ับ ตลาดปันรักเหมือนกันครับเปิดอาทิตย์ละวันเหมือนกันแต่ที่นี่เนี่ยเขามีรายได้ต่อครั้งเยอะกว่าในขณะที่เขาได้เยอะกว่าเขาก็ยังไม่ว้าวเลยครับเห็นไหมครับคือพูดง่ายๆตลาดปันรักที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยชุมชนเขามีรายได้
1: อยู่แล้ว
0: รายได้อยู่แล้วระดับหนึ่งแต่ในขณะที่โน่นเขาขาดแคลนนี่ไงผมถึงบอกว่าเงินของ100บาทของเราคนเรามันไม่เท่ากัน
1: พี่ตะวันครับถ้าผมจะชวนผู้ฟังชวนผู้ชมคิดอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วการท่องเที่ยวเชิงชีวภาพก็คือมองหาธรรมชาติเด่นๆธรรมชาติที่น่าสนใจในชุมชนเนี่ยเอามาเป็นจุดแล้วก็เราก็สร้างกระบวนการให้คนเนี่ยเข้าไปชมใช่ไหมครับ
0: ครับให้ไปชมไปทำกิจกรรมมันไม่ได้ยินเสียงครับ

0: แล้ว
1: อ๋อพี่จ๋า
0: ครับครับเมื่อกี้ไม่ได
1: ้เมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ที่อนุชาแจ้งมาว่าที่ห้องส่งเนี่ยไฟดับไฟดับท่านก็เลยหายไปจากหน้าจอแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นระบบออนไลน์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับคือระบบออกอากาศของอบจ.เนี่ยก็เป็นระบบที่อยู่บนคลาวด์อยู่บนคอมพิวเตอร์นะครับอยู่บนฟ้าเพราะนั้นแม้ว่าสถานีไฟจะดับแต่ว่าในขณะที่เราสนทนาเนี่ยระบบมันก็ยังวิ่งไปอยู่ครับแต่ว่าเทคนิคก็อาจจะขัดข้องนิดหน่อยก็จะเห็นหน้าพี่ถาวรเยอะหน่อยนะครับเห็นหน้าผมเป็นดวงเล็กๆครับผมกลับมาต่อนะครับพี่ตะวันเพราะฉะนั้นก็แปลว่าการท่องเที่ยวเชิงชีวภาพเนี่ยถ้าชุมชนไหนซึ่งหมายว่าชุมชนทั่วประเทศล่ะมีแหล่งธรรมชาติดีๆสวยๆแล้วยังเป็นเดิมๆอยู่เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ครับคือจริงๆแล้วคำว่าท่องเที่ยวชีวภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้ผมไปทำให
1: ้
0: ชุมชนทำเองก็ได้ครับหรือว่าหน่วยงานที่เอาแนวคิดนี้ไปขยายผลได้ครับแล้วก็มีหลายหน่วยงานเอาแนวคิดนี้ไปขยายผลแต่อันนี้เราพูดกันแบบข้อเท็จจริงว่าคือต้องเข้าใจชาวบ้านบางทีเขาคือคนมันไม่รู้มันก็ไม่รู้จริงๆบางทีมันก็จนหนทางบางทีไม่มีทุนพอไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ไม่มีทุนอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นการช่วยของผมเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปแนะนำก็ถือว่าช่วยเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นอย่างเหมือนที่อาจารย์ถามว่าเอ๊ะถ้าชุมชนเขามีคุณสมบัติพร้อมเนี่ยถามว่าเขาขับเคลื่อนเองได้ไหมถ้าเขามีความพร้อมในระดับหนึ่งเขาขับเคลื่อนเองก็ได้ครับเพียงเดียวบางทีเราอาจจะมาคุยเรื่องแนวคิดเรื่องกระบวนการว่าเอ๊ะมันต้องไปยังไงมันต้องปรับอะไรยังไง
1: คือแนะนำวิธีการใช่ไหมครับ
0: ถูกครับใช่ครับแต่ว่าผมอยากเนี่ยผมอยากแชร์ความคิดตรงนี้ตรงที่ว่าด้วยประสบการณ์ของผมเนี่ยแม้แต่ชุมชนที่เป็นที่มาร่วมทำกับผม 2-3 ปีเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าผมได้เรียกว่าอะไรถอดบทเรียนอย่างหนึ่งว่าบางทีเราพูดเนี่ย10ครั้ง20ครั้งไม่สู้พาเขาไปดู1ครั้งครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นชุมชนที่อยู่กับผมเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนไปเห็นของจริงผมพาเข้าไปดูว่าผมเวลาผมจัดงานชุมชนเนี้ยผมก็จะเอาในเครือข่ายเราไปร่วมพอไปร่วมปุ๊บเขาก็เห็นกระบวนการว่าอ๋อเขาทำแบบนี้อ๋อที่เอานักท่องเที่ยวมาก็ต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ๋อมันเกิดรายได้จากตรงนี้แล้วเขาก็บางทีคือพูดง่ายๆบางทีชุมชนนะเขามีของดีแต่เขาไม่รู้ครับด้วยที่ว่าเขาอยู่กับมันมาทุกวันเขาคิดว่ามันของธรรมดาแต่บางทีพอผมไปเห็นเฮ้ยมันว้าว
1: มันว้าวมากเลยมันสุดยอด
0: ใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยพอเราไปบอกเขาก็อาจจะคิดไม่ออกอีกแต่พอเวลาเราชวนเขาไปทำกิจกรรมด้วยกันนะไปดูเขาจัดงานกลับไปเชื่อไหมครับว่าบางทีโอ้โหเขาพลั้งพลูแผนออกมานี่คือข้อดีของกระบวนการที่เราทำงานครับผม
1: เพราะฉะนั้นก็แปลว่า
0: แนะนำ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุมชนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเรียกว่ากลไกการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตัวเองได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: นี่คือพอพูดถึงการท่องเที่ยวครับพี่ถาวรผมก็สนใจเรื่องการท่องเที่ยวเนาะแต่ผมพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงความช่วยเหลือจริงๆชุมชนเนี่ยมันเหมือนกับเขามีคำโบราณเนาะในท้องถิ่นมีเรื่องเล่าในหมู่บ้านมีตำนานซึ่งสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวยุคใหม่ใช่คำนี้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: คือการท่องเที่ยวยุคใหม่เนี่ยไม่ได้ไปกินไปใช้เหมือนเดิมแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เราไปเพื่อไปเรียนรู้ชุมชนหรือว่ายิ่งชุมชนที่มีต้นทุนเช่นมีธรรมชาติสวยๆมีเรื่องประวัติศาสตร์ดีๆมีโบราณสถานมีอะไรแบบนี้โอ้โหจะเติบโตรุ่งเรืองมากทีนี้คำถามก็คือว่าพวกเราที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเราทำงานกันเป็นไหมนะทีนี้พี่ถาวรซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่มาช่วยพวกเราชาวบ้านเนี่ยให้พัฒนาการท่องเที่ยวชีวภาพอยากจะขอตัวอย่างพี่ถาวรสัก 2-3 ชุมชนเล่าให้ฟังอย่างตลาดปันรักเมื่อสักครู่เนี่ยทำไมชื่อว่าปันรักครับ
0: คือตลาดปันรักครับว่าปันรักรักเนี่ยมีสบฤศีกรันนะครับ
1: รักษา
0: ใช่ครับรักษาอนุรักษ์ก่อนที่จะมาเป็นตลาดปันรักคือเราคิดว่าเนี่ยคือพอผมไปทำท่องเที่ยวชีวภาพเวลาเราไปจัดงานนะพูดง่ายๆเราไปจัดงานให้กับชุมชนเนี่ย การจัดงานท่องเที่ยวชีวภาพจัดอีเวนต์เนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะโปรโมทสิ่งดีๆที่อยู่ในชุมชนเขาถูกไหมครับและพอในระหว่างตรงนั้นเนี่ยคือผมก็ถอดบทเรียนจากครั้งที่หนึ่งสองสามนั่นแหละพอเราจัดงานแบบนั้นผมบอกว่าเอ้ยเวลาคนข้างนอกเข้ามาเนี่ยคุณมีผลหมากลาบไม้มีสินค้าในชุมชนมีกะปิถ้าเป็นชายฝั่งก็มีสินค้าไอ้อะไรพื้นบ้านเอามาขายปรากฏว่าของพวกนี้ขายดีมากครับขายดีมากโดยเฉพาะคนต่างถิ่นเข้าไปเนี่ยคนซื้อหอบกันมากเต็มแต่ว่าด้วยที่ว่างานเราเนี่ยถ้าเราหวังขายแค่เวลาเราจัดงานปีนึงเราจัดครั้งเดียวครับผมก็เลยมองว่ามันรออย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรกินอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำยังไงเราจะเอาให้เขามีช่องทางจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านของเขาเหล่านั้นมันจะไปแข่งกับตลาดประจำวันที่เขามีเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ละชุมชนแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านก็จะเวียนกันซึ่งอันนั้นเป็นตลาดประจำวันเราไม่ใช่ตลาดแบบนั้นครับ
2: ลองมอง
0: ตลาดชุมชนที่เราอยากให้เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็คือให้เป็นสินค้าชุมชนจริงๆแล้วสินค้าเกี่ยวกับวิถีชีวิตเขาจริงๆห้ามเอาสินค้าข้างนอกมาขายเพราะฉะนั้นก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราทำให้มันแตกต่างได้ยังไงจริงๆแล้วมันเป็นตลาดชุมชนนี่แหละก็เลยมานั่งคิดกันกันสุดท้ายเนี่ยได้ชื่อว่าตลาดปันรักปันรักเนี่ยคือเราเนี่ย
1: เราพี่ตะวันครับในหมู่บ้านของเราเนี่ยมันมีสินค้าตัวหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันนะครับมันจะเหมือนกับโอท็อปเนี่ยคือในหมู่บ้านแต่ละบ้านเดี๋ยวนี้มักจะมีสินค้าประจำหมู่บ้านประจำชุมชนที่เรียกว่าโอท็อปตัวนี้มันจะต่างจากโอท็อปไหมครับ
0: จะต่างไหมจริงๆแล้วคือสินค้าโอท็อปเราก็ไม่ห้ามที่จะเอามาขายในตลาดปันรักแต่ว่าโดยบริบทของสินค้าเนี่ยมันไม่เหมาะที่จะเอามาขายในตลาดปันรักครับถามว่าทำไมเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าโดยภารกิจของผมเองเนี่ยผมอยู่ฝ่ายธุรกิจการตลาดเนี่ยขายของซึ่งเบโดเนี่ยเบโดเรามีไอ้คนที่ทำเรื่องของการตลาดเนี่ยถ้าสินค้าโอท็อปเขาจะเราจะพาเขาไปแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจพาไปออกบูธพาไปขายตลาดออนไลน์ไปทำ TikTok มันเพราะสินค้าโอท็อปเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานเขาจะมีความว้าวเขาจะมีอะไรพวกนั้นอยู
1: ่เป็นอีกแบบนึง
0: ใช่ครับมันเหมาะสำหรับอีกตลาดหนึ่งแต่ตลาดปันรักของเราเนี่ยมันเป็นตลาดชุมชนจริงๆคำว่าตลาดชุมชนเนี่ยพูดง่ายๆขายมะละกอขายพริกปลอดที่เราคือพริกเนี่ยเราไม่ได้ปลูกเชิงพาณิชย์นะครับคือพริกที่เราปลูกเราใช้แล้วมันเหลือเนี่ยมันซึ่งมันปลอดภัยเนี่ยใครๆก็อยากได้ผมก็ชอบผักที่บ้านเนี่ยที่อยู่เพราะว่านี้คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพไงครับ
1: อ
0: ย่างผมยกตัวอย่างให้เห็นเอาเนี่ยแต่เอาเดี๋ยวเมื่อกี้อธิบายคำว่าปันรักก่อนการปันรักเนี่ยคือตลาดชุมชนของเราอยากให้ชุมชนมีความเอื้อเฟื้อกันครับต้องรู้จักแบ่งปันเราไม่ได้สร้างตลาดนี้มาเพื่อการแข่งแย่งกันนะครับแบ่งปันทั้งแบ่งปันทั้งธรรมชาติทั้งแบ่งปันกันเองกับคนกับแม่ค้ากับคนในชุมชนส่วนรักนั่นก็คือเราอยากให้เมื่อเป็นชุมชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเราอยากให้มีหัวใจนักอนุรักษ์อยู่ในตรงนั้นด้วยครับถึงเราจะเป็นตลาดค้าขายเรามาร่วมรณรงค์กันว่าคุณช่วยกันลดละเลิกการใช้พลาสติกการใช้โฟมได้ไหมนี่มันมาเลยกลายเป็นที่มาของคำว่าตลาดปันรักครับ
1: คราวนี้เพื่อ
0: ความชัดเจนผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างของเลยวังไสนั่นแหละครับเลยวังไสเนี่ยเริ่มต้นจริงๆเลยวังไสเนี่ยเขาปลูกฝ้ายปลูกฝ้ายอินทรีย์แล้วเขามีฝ้ายที่ฝ้ายสีน้ำตาลเขาเรียกฝ้ายตุ๋ยมันมีสีน้ำตาลในตัวของมันเองไม่ต้องมาย้อมนะครับออกมาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเลยเขาเรียกฝ้ายตุ๋ยซึ่งเขาก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นชีวภาพที่โดดเด่นสำหรับชุมชนนี้ผมก็มาใช้เครื่องมือท่องเที่ยวชีวภาพเนี่ยไปเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโดยการจัดงานเทศกาลดอกไฟบานที่ขุนเลยนะครับเราใช้ชื่อแบบเนี้ยเราก็เชิญชวนให้คนเข้าไปเพื่อจะให้ไปเห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ซึ่งถามว่าการฝ้ายชุมชนที่ปลูกฝ้ายเมืองไทยแทบไม่มีแล้วนะครับแต่ที่นี่เขาปลูกและปลูกฝ้ายเนี่ยก็ปลูกแบบอินทรีย์ด้วยเขาเป็นปลูกแบบอินทรีย์จริงๆเพราะฉะนั้นคือถ้ามองถึงความเป็นอินทรีย์เนี่ยอย่างน้อยคือมันก็ดีต่อระบบนิเวศดีต่อดินดีต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อคนข้างล่างเวลาก็ ใครทำอย่างที่เหมือนที่เขาทำนาอินทรีย์นะครับเห็นไหมครับทำให้พื้นที่ตรงนั้นปลอดภัยนกกระเรียนก็มีอาหารการกินเอาไปลงอยู่แต่ละนี้เรามาพูดถึงเรื่องของพื้นที่เลยบางสายที่ว่าเชื่อมโยงมาสู่ตลาดบรรทัดที่นี่เขามีพืชอีกตัวหนึ่งที่เขาเป็น

0: โอ้ขอบคุณ
1: ครับผม
0: ครับครับ
2: ต่อเลยครับต่อเลยครับเชิญเลยครับ
1: เสียงมันหายไปเลยครับ
0: โอเค
2: เอ็กซ์ในระบบนิดนึงครับ

0: พี่จาง
1: ไม่ได้ยินเสียงเลยครับ
0: อ๋อได้ยินเสียงพี่ตะวันแล้วครับ
2: ได้ยิน
0: ได้ย
2: ค
0: ิน
2: รั
0: แ
2: บ
0: ล้ว
2: คุณเลยครับได้ยินครับคุณเลย
0: ขอโทษแหมพอไปแบบนี้จุกจิกเลยนะเชิญต่อได้เลยครับพี่ตะวันพูดต่อได้เลยครับ
2: ได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินไหมครับจะได้ยินคุยต่อเลยครับไม่ได้ยินนะ
0: พี่ตะวันไม่ได้ยินเสียงไมค์ที่หน้าจอปิดไหมครับ
2: ไมค์ที่หน้าจอยังไม่ปิดเนาะยังมีเปิด
0: ไม่ปิด
2: เปิด
0: พี่ตะวันได้เลยครับ
2: ไม่
0: ได้ยินแต่เราได้ยินเสียงพี่ตะวันครับเราได้ยินมันมีเสียงปิดยังไงเนาะ
2: เกิดอะไรขึ้นนะครู
0: เดี๋ยวพี่วิจัยเอาเชิญพี่ถาวรหลังเวทีแล้วเดี๋ยวโทรคุยก่อนดีไหมครับ
2: ได้ครับได้ครับ
0: โอเคโอเคครับ
2: คร
0: ับ คร
2: ับ
0: เดี๋ยวผมครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขออภัยเทคนิคนะครับขัดข้องเล็กน้อยนิดเมื่อสักครู่พี่ถาวรได้เล่าถึงตลาดปันรักนะครับทีนี้ในส่วนที่ผมเห็นเนี่ยก็คิดว่าตลาดปันรักซึ่งขายสินค้าของชุมชนเนี่ยเป็นสินค้าเดิมๆเนาะเป็นสินค้าสมัยนี้เขาเรียกสินค้าออร์แกนิกคือเป็นสินค้าที่อยู่กับชุมชนนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้เครื่องจักรปลูกแบบชาวบ้านแต่เสน่ห์ของตลาดปันรักที่พี่ถาวรเล่าให้ฟังเนี่ยนอกจากเราขายของแล้วเนี่ยเรามีหัวใจลงไปด้วยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคือเป็นตลาดที่เราแบ่งปันแม้ว่าเราจะค้าขายแต่ให้ตัวเลขกำไรสูงสุดเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายแต่เราค้าขายเพื่อทำให้หนึ่งเรามีรายได้สองชาวบ้านแบบพวกเราหรือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเขาได้กินจะเรียกว่าอะไรนะอาหารเดิมๆหรืออาหารออร์แกนิกหรืออาหารธรรมชาติซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็หายากแล้ว ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพหรืออย่างเชียงใหม่หรืออย่างสงขลาภูเก็ตเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ตลาดผลไม้ตลาดสินค้าเดิมๆหรือสินค้าธรรมชาติหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าสินค้าออร์แกนิกเนี่ยเป็นที่นิยมมากแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็จะเหมือนกับสายเขาเรียกว่าสายคลีนเนาะสายคลีนผักนี่ก็จะเป็นผักที่ปลูกด้วยกระบวนการธรรมชาตินะไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งมันก็จะดีมากแนวคิดของเศรษฐกิจหรือการท่องเที่ยวแบบชีวภาพก็เป็นในแนวนี
2: ้ลองเข้าใหม่นะ
0: เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชุมชนทุกชุมชนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเราทำได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปแต่งเติมเสริมอะไรเลยเราไม่ต้องมีเครื่องจักรใหญ่ๆเราไม่ต้องมีนาแปลงใหญ่ๆมีสวนผลไม้100 ไร่200 ไร่แต่เรามีทุเรียนหลังบ้าน3 ต้นมะม่วงริมรั้วสัก5 ต้นอย่างเนี้ยเพียงแต่ว่าเราเข้าใจกระบวนการ
2: เอ็กซ์เทนเรื่องระบบนะฮะอินเทอร์เน็ตคือหลายเรื่อง
0: ก็ครับผมเสียดาย
2: อยู่ๆก็คุย
0: กันไม่ต่อเนื่อง
2: ครับครับ
0: ผมมาแล้วดีใจเมื่อกี้ผมก็อธิบายเรื่องตลาดปันรักตลาดแห่งหัวใจของความรักแล้วก็พืชพันธุ์ธรรมชาติครับเชิญต่อครับพี่ตะวัน
1: ครับยกตัวอย่างตลาดปันรักที่เลยวังไสนะครับก็เป็นตลาดชุมชนแล้วก็เน้นคือของเราเนี่ยคือเน้นสินค้าชุมชนจริงๆแล้วมันมีพืชอยู่หนึ่งตัวที่นั่นคือที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยคือเขาที่จังหวัดเลยเนี่ยเขากินหวายเป็นอาหารพื้นถิ่นเป็นอาหารวัฒนธรรมของเขาแต่ว่าเดิมก่อนที่จะมีตลาดปันรักเนี่ยเขาก็ปลูกกันตามข้างบ้านแต่ปลูกก็กินก็เหลือก็ไม่รู้จะเอาไปไหนถูกไหมครับแต่พอเดี๋ยวนี้เนี่ยมีตลาดปันรักขึ้นมาทุกวันอาทิตย์นะครับท่านเชื่อไหมว่าสมาชิกเขาเนี่ยอันนี้เราพูดเฉพาะหวายอย่างเดียวนะครับคือมีประมาณสัก10 คนที่ปลูกหวายเหมือนกันเขาตัดมาขายคนละ10 มัดได้แล้ว1 เช้าเนี่ยคนละ1,000
0: ว้า
1: วไม่ต้องโลภมากครับเขาแล้วเขาก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเขาก็ทำแบบนี
0: ้
1: แล้วที่สำคัญพอนานไปนานไปมันก็ขยายครับลูกค้าที่ชอบกินหวายก็มาซื้อทุกวันอาทิตย์ของไม่พอครับจากที่เมื่อก่อนไม่รู้จะเอาไปไหนตอนนี้ไม่พอครับผ่านมา3 ปีมันทำให้ชุมชนนั้นอ่ะปลูกหวายเพิ่มขึ้น50,000 ต้นครับ
0: โอ้

0: 50,000 ต้น
1: เป็นการต่อยอดการปลูกหวายไปอีกนะครับโดยอัตโนมัติ
0: ถูกครับนั่นมันหมายถึงว่าเรามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
1: เพิ่มขึ้น
0: เพราะหวายมันเพราะหวายมันเป็นไม้ไม่ผลัดใบแล้วเวลาก็ตัดยอดมันเห็นไหมครับเพราะนั้นเราเชื่อมโยงว่าเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นมันดีต่อระบบนิเวศมันดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วที่สำคัญมันสร้างเศรษฐกิจครับ
1: อ
0: ันนี้เราไม่พูดถึงเรายังไม่พูดถึงพืชอื่นๆอ้าวนี่ผมยกตัวอย่างวันแรกที่ผมเปิดตลาดให้เขานะครับที่ผมสังเกตช่วงนั้นมันเป็นเดือนพฤษภาคมเขาจะมีผลไม้พื้นบ้านหมากแงวถ้าเป็นภาษากลางก็คือคอแลนคือลิ้นจี่ป่าแต่ที่เรียกหมากแงวลูกเท่าหัวนิ้วโป้งเปรี้ยวๆหวานนิดเดียวเปรี้ยวมากกว่านะครับท่านลองคิดดูสิว่าถามว่าผลไม้พวกนี้มันจะขายได้ไหมถ้าไปวางในตลาดทั่วไปผมเชื่อว่าขายยาก
1: ขายยาก
0: คราวนี้เนี่ยเขาเอามาขายในตลาดปันรักที่เนี่ยเขาชื่อว่าตลาดปันรักคุณเลยนะครับวันแรกผมก็ไปนั่งสังเกตการผมเอ๊ะมันจะขายได้หรือไอเราไม่กินเรากินไม่เป็นนะครับผมก็คิดมันจะขายได้หรือท่านเชื่อไหมว่าครบคืออันเนี้ยเขาไม่ต้องปลูกนะครับเป็นผลไม้ป่าอยู่ตามหัวไร่ไปนาเขาไปปีนเอามาขายน่ะมาเป็นกระสอบมาเป็นถุงนะครับ 2-3 รายเนี่ยขายเกลี้ยงในแป๊บเดียวบางสังเกตเห็นคือเดี๋ยวพอหมดก็ไปปีนกลับมาอีกซึ่งมันเป็นเสน่ห์แบบบ้านๆแต่ว่านี่คือมันสร้างรายได้แล้วมันสร้างความยั่งยืนให้กับคนในชุมชน
1: ผมสนใจตรงนี้ครับพี่ถาวรผมสนใจนิด
0: ครับ
1: จริงๆแล้วถ้าพูดถึงเนี่ยในชุมชนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเจ้าลิ้นจี่ป่าหรือหมากแงวเนี่ยมันจะขายได้ดีขนาดนี้ผมพูดอย่างนี้จะผิดเนี่ยแต่พอทางพี่ถาวรลงไปช่วยกันดูช่วยกันคิดไปสร้างกระบวนการมันทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีของในชุมชนอยู่แล้วและน่าจะเอามาลองขายใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นก็แปลว่าถ้าผมจะชี้ชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านบอกว่าเอ๊ะวันเนี้ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลองไปดูในหมู่บ้านเรามันมีอะไรที่เป็นของธรรมชาติแล้วอาจจะคุ้นเคยกับมันมานานเนาะไปกินมาใช้มันได้นานแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเออจริงๆมันขายได้นะครับก็น่าจะดีเนาะแล้วถ้าเขาเกิดนะครับแต่ถ้าชุมชนแล้วก็อยากจะเป็นไอ้ตลาดปันรักอย่างที่บ้านเนี่ยเขาจะติดต่อพี่ถาวรได้ยังไงอ่ะหรือเขาอยากจะเป็นตลาดปันรักได้ยังไง
0: คือถ้าถามว่าคือได้ความด้วยความยินดีเรายินดีให้คำปรึกษาให้แนวคิดให้แนวทางได้แต่ว่าถ้าถามว่าถ้าจะได้รับการสนับสนุนเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการเพราะของผมเราก็มีงบประมาณไม่เยอะที่จะไปขับเคลื่อนช่วยเหลือชุมชนถ้าผมมีตังค์อยากช่วยทุกชุมชนครับแต่ว่าโดยภาวะปัจจุบันนี้เนี่ยคือเราต้องผ่านพูดง่ายๆว่าคุณต้องมาเป็นเครือข่ายเราก่อนต้องมาเป็นชุมชนของต้องมาเป็นชุมชนของเบเดลก่อนอาจจะผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งอาจจะไปดูในเว็บไซต์แล้วก็ติดต่ออยากเข้าร่วมหรือว่ามีหน่วยงานไหนรู้จักว่าผักบอกจูงมือเข้ามาหน่อยคือของผม
1: ถ้างั้นครับงั้นพี่ถาวรแนะนำนิดนึงครับโอเคอย่างในจังหวัดเนี้ยเราจะไปติดต่อใครดีในอำเภอเนี้ยครับ
0: อย่างนี้ครับคือของผมเวลาผมจะพิจารณาเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรด้วยกันแนะนำมาเนี่ยผมจะให้คะแนนพิเศษเยอะหน่อยนะครับหน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในจังหวัดท่านคือใครที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนั้นนะครับ1ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัด
1: 1กระทรวงทรัพยากรจังหวัดครับ
0: มีทุกจังหวัดครับ2ก็คือหน่วยงานกรมป่าไม
1: ้ครับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานโอเค
0: อุทยานเพราะว่าแต่ละคือผมไม่สามารถบอกได้ว่าจังหวัดนี้มีอุทยานนี้เกี่ยวข้องแต่ว่าทุกคนก็จะทราบเองซึ่งท่านมาผ่านกับหน่วยงานอย่างนี้เราถือว่าเป็นภายใต้กระทรวงเดียวกันเราจะให้คะแนนพิเศษเยอะหน่อยแต่ผมก็ไม่ได้รังเกียจคนนอกนะครับเราไม่ได้เกียจไม่ได้รังเกียจคนนอกกระทรวงคือบางทีการที่ทำไมที่ผมพูดถึงว่าการเข้ามาคือถ้าผ่านหน่วยงานเนี่ยบางทีเขาก็ช่วยกลั่นกรองเขาก็ช่วยให้คำแนะนำว่าไอ้คุณต้องทำข้อมูลแบบนี้แบบนี้นะแบบไม่ใช่เดินดุ่มๆคือมาแต่ความอยากเนี่ยบางทีเราก็
1: มันไม่จบ
0: ลำบากครับใช่ครับ
1: อันนี้
0: ผมคิดว่าถ้ามาช่องทางแบบนี้น่าจะง่ายน่าจะสะดวกครับผม
1: ครับผม
2: ครับ อย่าเงียบอยู
0: ่ยังมีคำถามต่อไหมครับ
2: ครับก็เมื่อกี้ท่านอาจารย์จำรัดกับถามต่อได้เลยครับ
1: ครับโอเคผมอยากรู้ตรงนี้นิดนึงครับพี่ตะวันอย่างโดยทั่วไปเนี่ยตัวเลขการท่องเที่ยวเขาก็จะบอกว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวการตั้งเป้ารายได้เท่านั้นล้านบาทท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับปี69นี่นะครับเรามาครึ่งปีแล้วนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ย10กว่าล้านแล้วนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยนะครับประมาณ13ล้านคนมีรายได้เนี่ยประมาณปีนี้เขาตั้งเป้าว่าปี69ถึงสิ้นปีเนี่ยน่าจะมีรายได้ประมาณ2ล้านล้านบาทนะครับนี่มา6เดือนแล้วก็น่าสนใจรายได้ทั่วประเทศเลยเนี่ยก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ1ล้านล้านบาทไอ้ตัวเลขตรงนี้น่าสนใจมากว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคนไทยเที่ยวไทยนะครับทีนี้ทำยังไงครับพี่ตะวันผมคิดว่าคนไทยที่ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่รู้จักการท่องเที่ยวชีวภาพยังไม่รู้จักตลาดตันละพอพี่ตะวันเล่าอย่างสักครู่เนี่ยผมเคยไปตลาดทางปวาซึ่งเขาก็จะมีกระบวนการเป็นเรียกว่าเป็นตลาดท่องเที่ยวโดยสมบูรณ์มีไปตลาดที่เป็นชุมชนนิดหน่อยเขาเรียกว่าตลาดคลองสิบหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นเหมือนตลาดน้ำที่ชาวบ้านพายเรือออกมาแล้วมาขายทีนี้ถ้าคนไทยอยากรู้จักแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นชีวภาพมากขึ้นเนี่ยเราจะไปค้นหาข้อมูลได้จากไหนครับ
0: เดี๋ยวนี้ถ้าจะค้นหาข้อมูลก็คงจะเป็นตามสื่อออนไลน์
1: ครับ
0: ตามอย่างอันแรกเลยก็ตามเพจ Facebook อันนี้ก็มีอันที่สองก็คือก็คงจะเข้ามาในเว็บไซต์ของหน่วยงานในเบโดนะครับ
1: ครับ
0: ก็มาดูข้อมูลมันก็จะมีข่าวสารมันจะมีอะไรพวกนี้มันก็จะมีกิจกรรมว่าผมไปทำอะไรที่ไหนบ้างอย่างวันนี้ผมไปเปิดงานท่องเที่ยวชีวภาพที่บ้านนาทุ่ง300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขัน
1: ธ์โอ้อันนี้น่าสนใจที่ทวันเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง
0: ครับบ้านนาทุ่ง300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็เป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าติดกับพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับแล้วก็ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดซึ่งพื้นที่พวกนี้มันถูกบล็อกคือมันถูกบล็อกด้วยพื้นที่นะครับในเรื่องของการใช้ประโยชน์การทำมาหากินแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ชุ่มน้ำ300ยอดเนี่ยระบบนิเวศมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาจับปลาหาปลาได้เยอะได้เดี๋ยวนี้มันน้อยครับมันมี
1: ปลาหมดคล้ายๆว่าปลาหมด
0: ใช่ครับมันมีไอ้คางดำเข้ามามันมีพืชก็เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้บัวอาจจะลดลงมันมีทูบฤาษีเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนั้นมันคือมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของระบบนิเวศแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าชุมชนเหล่านี้เขาต้องการอนุรักษ์เรื่องของทรัพยากรทั้งป่าไม้สัตว์ป่าที่อยู่ในเขตอุทยานเพราะมันอยู่ใกล้กับเขาจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นผู้ทำลายนะครับคำว่าเป็นผู้ทำลายหมายถึงว่าเมื่อก่อนเมื่อ 3-40 ปีเนี่ยคนเรามันก็เติบโตมาด้วยการล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหารถูกไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยกฎหมายห้ามด้วยอะไรมันข่าวสารมันกว้างขึ้นด้วยวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปเขาก็ไม่ได้ล่าแต่ทำยังไงให้เขามีรายได้ล่ะคราวนี้เพราะฉะนั้นเครื่องมือตัวหนึ่งก็คือเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนนี่นะครับเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวชุมชนของผมเนี่ยที่เราเรียกว่าท่องเที่ยวชีวภาพเนี่ยเราเอาตรงนี้ไปเข้าไปช่วยเขาวันนี้เพิ่งไปเปิดนะครับเมื่อวานเพิ่งไปเปิดงานเราชูจุดเด่นของชุมชนนี้ก็คือว่าเขาเป็นชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์เรื่องของพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าเขา300ยอดที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่เห็นไหมครับจากที่เขาเคยเป็นผู้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ทำลายกลับมาเป็นหูเป็นตาแต่ว่าเครื่องมือท่องเที่ยวชีวภาพเนี่ยก็คือเราก็ไปเสริมเขาว่าในเมื่อเขาอนุรักษ์แล้วเนี่ยควรให้เขามีรายได้ด้วยควรมีกินมีใช้ด้วยเราก็เลยเอาเครื่องมือตัวนี้ไปโปรโมทพื้นที่เขามีทำกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนโดยการให้นักท่องเที่ยวไปล่องเรือถอครับใช้ไม้ไผ่ถอไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีการไม่ ตรงนี้โลคาร์บอน 100% ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่รักสงบรักความเป็นธรรมชาติแล้วหน้าผาแถวนั้นสวยนะครับไปตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยอากาศจะสวยมากแล้วอากาศดีมากเหมาะที่จะไปชาร์จแบตไปพักผ่อนนะครับผมอยากจะเรียนตรงนี้ว่าแบบนี้ส่วนหนึ่งคืออันนี้คือเราเพิ่งไปจัดให้เขาครั้งแรกที่ว่าไปเปิดงานเมื่อวานเนี่ยเสียง
1: แสดงว่าจะมีครั้งต่อไปแน่นอน
0: ผมเวลาชุมชนไหนที่เราเลือกที่จะช่วยเราจะทำให้ต่อเนื่อง3ปีครับหมายถึงว่าผมไปจัดงานให้เขาแบบนี้3ปีทำไมต้อง3ปีครับเพราะว่าเมื่อก่อนช่วงแรกๆเวลาเราไปทำงานกับชุมชนเนี่ยผมจะได้ยินคำหนึ่งเนี่ยที่ชุมชนบอกมาอีกแล้วโครงการนี้มาอีกแล้วราชการเนี่ยมาอีกแล้วมาได้ครั้งเดียวไปมา
1: ก็ดีสิมาได้มาได้ครั้งเดียว
0: ใช่คือที่เขาพูดถึงว่าอดีตที่ผ่านมาเขาบอกมาครั้งเดียวแล้วก็ไปแล้วครั้งเดียวก็หายผมก็เลยมีความรู้สึกว่าคือแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของตัวเองพอเวลาเราไปช่วยเขาเนี่ยเราไปทำให้เขาครั้งเดียวเขายังไม่ทันได้เข้าใจครับเขากำลังจะเข้าใจแล้วเราหายไปเพราะฉะนั้นผมบอกว่าตั้งไว้ว่าโครงการของผมจะไม่ทำแบบนั้น
1: แม่ขอบคุณแทนชาวบ้านครับพี่ดาวันขอบคุณแทนชาวบ้านเลย
0: ครับก็ยังผมเลยตั้งกติกาของผมเองไว้ว่าผมจะช่วยต่อเนื่อง3ปีครับแต่ทำไมต้อง3ปีล่ะเอาครั้งที่1คุณต้องได้บทเรียนแล้วก็ในกระบวนการเอาเครื่องมือตัวนี้ไปใช้ของผมนะครับผมไม่ทำให้นะครับผมไม่ทำให้ผมแนะนำได้ผมไปไกด์ไลน์ได้ผมให้เงินไปทำกิจกรรมแต่ผมไม่ทำให
1: ้ผมบ้านต้องทำเอง
0: ผมต้องทำเอง
1: เยี่ยม
0: เพราะฉะนั้นปีแรกเนี่ยมันจะมีความผิดพลาดเยอะปีแรกจะมีความผิดพลาดเยอะ
3: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335จังหวัดเชียงใหม่ตรวจยึดยาบ้า 5.2 ล้านเม็ดพร้อมผู้ต้องหา1รายที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่3อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรีวรพันธ์บุญมาผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เป็นประธานแถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญยึดของกลางยาบ้า 5.2 ล้านเม็ดพร้อมผู้ต้องหา1รายโดยการจับกุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตชด.335ได้รับแจ้งจากสายลับว่าวันที่4กรกฎาคม2569จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอเวียงแหงโดยใช้ยานพาหนะเป็นรถยนต์กระบะสีดำมาส่งมอบให้กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดที่บ้านโป่งแสงทองอำเภอแม่แตงโดยจะใช้เส้นทางอำเภอเวียงแหงห้วยน้ำดังอำเภอแม่แตงเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดปฏิบัติการชุดปฏิบัติการที่1สังเกตการทางเข้าหมู่บ้านโป่งแสงทองและชุดปฏิบัติการที่2ติดตามรถยนต์เป้าหมายเส้นทางห้วยน้ำดังจนกระทั่งเวลาประมาณ 3:15 นของวันที่5กรกฎาคม2569มีรถกระบะต้องสงสัยตรงกับที่ได้รับแจ้งจากสายลับชุดปฏิบัติการที่2จึงได้ทำการติดตามและแจ้งให้กับชุดปฏิบัติการที่1ทราบจนกระทั่งเวลา 5:00 นรถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าวขับมายังถนนสาธารณะบ้านปงแสงทองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1ได้สังเกตเห็นมีคนขับรถจักรยานยนต์2คันมาจอดบริเวณข้างถนนแล้วคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันได้ขับขี่ออกไปหลังจากนั้นรถกระบะต้องสงสัยคันดังกล่าวขับมาจอดบริเวณถนนข้างทางชุดปฏิบัติการที่1จึงได้แสดงตัวพร้อมส่งสัญญาณไฟกระพริบและไฟฉายส่องสว่างเพื่อเข้าทำการตรวจสอบขณะเข้าตรวจสอบคนขับรถกระบะต้องสงสัยคันดังกล่าวได้อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีเข้าป่าข้างทางโดยชุดจับกุมได้เข้าควบคุมตัวคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันไว้ได้จากการตรวจสอบรถกระบะคันดังกล่าวพบกระสอบห่อหุ้มด้วยถุงสีดำวางอยู่ท้ายกระบะจำนวน11กระสอบและอยู่ภายในห้องโดยสารอีกจำนวน12กระสอบรวมทั้งหมด23กระสอบภายในบรรจุยาบ้าจำนวน 5.2 ล้านเม็ดจึงได้ตรวจยึดพร้อมของกลางเป็นรถกระบะ Isuzu D-Max 4ประตูสีดำ1คันรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีน้ำเงินดำ1คันและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องจากการสอบถามผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จับกุมได้ทราบชื่อนายอนุวัฒน์ให้การรับสารภาพว่าตนมีหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางเช็คด่านจากบริเวณพื้นที่อำเภอเวียงแหงเข้ามายังพื้นที่อำเภอแม่แตงโดยได้รับค่าจ้าง 5,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิ์เบื้องต้นแล้วนำตัวผู้ต้องหาพร้อมยาบ้ามาตรวจนับและทำการบันทึกจับกุมณกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่3อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงดำเนินตามกฎหมายต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมง รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนขุดดินเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ต้องขออนุญาต
16: โอ้โหไอทิดมากขุดสระน้ำใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
17: ไม่ใช่จ้าฉันน่ะจะเอาดินไปขายให้นายช่างเขาเขาต้องใช้ถมที่ก่อสร้างไซต์งานใหม่ในเมืองน่ะ
16: โอ้โหสงสัยจะงานใหญ่ต้องใช้ดินกี่รถละเนี่ย
17: ก็มากโขอยู่เหมือนกันนะ
18: ช้าก่อนค่ะการขุดดินที่มีความลึกเกิน3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อเกิน 10,000 ตารางเมตรหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเช่นอบต.หรือเทศบาลก่อนโดยหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แล้วจึงสามารถทำการขุดดินได้หากไม่ได้รับใบแจ้งดังกล่าวแล้วขุดดินมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นก่อนขุดดินเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ต้องขออนุญาตก่อนนะคะ
17: โอ้ยตายแล้วงั้นฉันต้องรีบไปขออนุญาตอบต.ก่อนละเฮ้ยหยุดขุดดินก่อนเดี๋ยวถูกจับเฮ้ย
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
19: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
20: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
21: ล่ามภาษามือบอยยูโรมอนวิเค้กในสตูดิโอ
22: สวัสดีครับ
23: สวัสดีครับ
22: ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ
23: สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
22: แน่นอนครับรายการของเรานั้นจะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดเวทีนี้ให้กับคนพิการทั่วประเทศนะครับได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็แสดงถึงศักยภาพนะครับและมาร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อด้วยนะครับแล้ววันนี้ฮะเราเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายของกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟแล้วล่ะครับ
24: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับม่อนและยูโรนะคะผู้ที่ชนะรายการสื่อยอดนักสืบในซีซั่นที่2นี้นะคะในประเภทคนหูหนวกและคนตาบอดค่ะ
25: สำหรับวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อวานค่ะที่ม่อนและยูโรนะคะพาเราไปท่องเที่ยวในแบบฉบับคนพิการพาเที่ยวพูดแบบนี้ได้ใช่ไหมคะ
26: ได้ครับวิวีก็มีผมกับม่อนเนาะเป็นคนพิการทั้งสองคนก็จะได้เห็นนะคะว่าแล้วคนพิการก็สามารถไปเที่ยวได้เหมือนกันทีนี้ก็จะฝากถึงคนพิการที่อยู่ทางบ้านนะครับคนที่ยังไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองออกมาเที่ยวอาจจะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองลองมาประสบการณ์หรือว่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ครับ
24: ใช่แล้วครับยูโรทุกคนเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้ไปท่องเที่ยวนะครับในที่สถานที่ต่างๆเนี่ยสนุกมากๆเลย
22: เอาละครับและตอนนี้นะครับความสนุกความมันรอเราอยู่แล้วครับถ้าพร้อมแล้วเชิญชมพร้อมกันครับ
21: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ตึกสูงระฟ้าตั้งอยู่ใกล้ทะเลรูปปั้นทหารถือปืนรถ ATV หมวกกันน็อกอยู่ในตู้กระจกขึ้นตัวหนังสือ Blackwater King พัทยา
27: คุณผู้ชมครับเรายังอยู่ที่จังหวัดชลบุรีอยู่นะครับเห็นป้ายบอกกิจกรรมบริเวณทางเข้าแล้วม่อนกับยูโรจะได้ทำกิจกรรมอย่างที่คิดไว้หรือไม่เราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
21: ม่อนยูโรต๊อกแต๊กยืนอยู่ด้านหน้าอาคาร
24: ตอนนี้นะครับยูโรเราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่ Backwater King Shoot Club นะครับที่นี่ก็มีกิจกรรม activity ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทั้งขับ ATV ยิงธนูแล้วก็เล่นซิปไลน์นะครับกิจกรรมน่าสนุกทั้งนั้นเลย
26: โอ้ใช่ๆที่ ฟังที่ม่อนเล่ามาก็น่าตื่นเต้นจริงๆมันแบบกิจกรรมแบบเน้นการผจญภัยเนาะแล้วก็เป็นแบบกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนาะทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดถึงที่นี่มี ATV ด้วยม่อนเคยขับ ATV เปล่า
24: ผมไม่เคยขับเลยอยากจะลองขับเหมือนกันเดี๋ยวอยากถามยูโรเหมือนกันว่ายูโรขับเป็นไหมครับ
26: ไม่เคยขับไม่เป็นเหมือนกันเคยนั่งตอนตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วแล้วก็ทีนี้เราก็อยากรู้เนาะว่ากิจกรรม ATV เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวน่าจะมีเจ้าที่แนะนำเราเนาะเราลองไปพูดคุยกับเจ้าที่ดีไหมครับมอนว่าเขาถึงเรื่องของการสอนการขับ ATV แล้วก็การดูแลความปลอดภัยของเราด้วยเนาะ
21: มอนทำภาษามือว่าพร้อม
24: พร้อมก็ไปกันเลยครับ
26: ครับ
21: รถ ATV จอดเรียงกันหมวกกันน็อกหลายขนาดในตู้กระจก
27: เรียกว่าที่นี่มีกิจกรรมที่น่าสนใจสุดท้าทายรออยู่นะครับแล้ว2หนุ่มจะได้ทำอะไรบ้างนะ
21: ยิงผมยาวยิงปืนจุกน้ำปลาใส่ตุ๊กตาที่วางเรียงชายเสื้อดำยิงธนูม่อนยูโรต็อกแต็กยืนอยู่กับเจ้าหน้าที
24: ่สวัสดีครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับพี่ปอแล้วนะครับพี่ปอก็จะเป็นผู้จัดการของที่นี่ครับผมนะครับชื่อม่อนนะครับผมเป็นคนหูหนวกครับและเพื่อนของผมนะครับเป็นคนตาบอดชื่อว่ายูโรครับ
22: ครับพี่ปอก็พวกเราสองคนเนาะก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่นี่นะครับก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากพี่ปอครับว่ากิจกรรมที่เนี่ยครับที่ผมเนาะกับม่อนเนี่ยที่สามารถเล่นด้วยกันได้ครับแล้วมีความปลอดภัยครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับผม
0: ค่ะส่วนของเรานะคะกิจกรรมหลักๆก็คือจะเป็นการขับขี่ ATV นะคะที่สามารถใช้บริการได้นะคะก็เราจะมีอุปกรณ์เซฟตี้นะคะมีหมวกมีสนับเข่าสนับศอกให้นะคะเพื่อเป็นความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะคะนอกจากนี้เนี่ยของเราก็จะมีธนูแล้วก็มีปืนจุกน้ำปลาที่คนพิการหรือว่าคนทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ได้เหมือนกันก็ข้างหลังก็จะเป็นATV
22: อ๋อครับก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมหลากหลายเลยนะคร
0: ับ ใช่ใช่ครับ
22: พี่ปอครับแล้วพวกเราสองคนต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับ
0: ค่ะในการเล่น ATV หลักๆเลยนะคะที่จะต้องมีก็คือหมวกกันน็อกสนับมือหรือว่าสนับศอกนะคะแล้วก็เข่าสนับเข่าซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญนะคะต้องมีต้องใช้ทุกคนค่ะ
22: เรียกได้ว่าก็มีอุปกรณ์แบบคอยเซฟตี้เราด้วย
0: ใช่
22: ไม่ว่าใครที่มาเล่นก็จะมีอุปกรณ
0: ์
22: แบบนี้อยู
0: ่ใช่ถูกต้องค่ะ
22: ฟังแล้วก็น่าสนใจนะม่อนเดี๋ยวเราสองคนไปลองลุยกันเลยไหม
24: น่าสนใจมากครับไปกันเลย
26: เลยครับ
27: เพื่อความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นก็ตามที่เจ้าหน้าที่บอกเลยครับทั้งแขนทั้งเข่าทั้งหมวกเมื่อสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ครบแล้วก็ลุยกันเลยสิครับ
22: ชุดพร้อมเซฟตี้พร้อมใจพร้อมไปกันเลยครับ
27: ม่อนมากระซิบกับทีมงานว่าขอเป็นคนขับ ATV เองแล้วให้ยูโรเป็นคนสอนเรียกว่าสายลุยสายแอดเวนเจอร์ต้องยกให้เขาเลยล่ะขับขี่ปลอดภัยนะครับม่อนรื่นรื่น
21: ม่อนขับยูโรสอนขับผ่านทางเรียบทางเป็นหลุมขึ้นเนินลงเนิน
27: โอ้โหเรียกว่าลุยสุดแบบสุดไม่อยู่เลยนะครับม่อนเชื่อแล้วว่าเป็นสายแอดเวนเจอร์จริงๆขับต่อไปอีกสักหน่อยม่อนก็ขับรถพาเลี้ยวเข้าไปดูว่าเป็นกรงอะไรนั่นๆๆพี่ๆเขามองเราตาแป๋วเลยนะครับม่อนพายูโรมาแวะถ่ายรูปกับพี่เสือดูไม่กลัวกันเลยนะครับ
21: ภาพนิ่งม่อนยูโรโพสท่าถ่ายรูปกับกรงเสือ
27: คุณผู้ชมครับกิจกรรมที่ดีก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบความสนุกท้าทายเป็นสายลุยของแท้ครับซึ่งคนพิการก็สามารถมาเล่นได้นะครับแต่ก็จะอยู่ในความดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลความปลอดภัยให้อย่างดีเลยละครับ
21: มอนบนรถ ATV ชูกำปั้นมือซ้ายยูโรลองยิงธนูโดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยจับมือ
27: ที่นี่ยังมีกิจกรรมยิงธนูและยิงปืนจุกน้ำปลาอีกด้วย2หนุ่มจะพลาดได้ไงล่ะครับ
22: รู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วไม่รู้จะยิงโดนอะไรสักอย่างโดนเป้าหรือโดนกำแพงอาจจะให้ช่วยม่อนม่อนช่วยเล็ง
24: ได้เลยครับ
21: ยูโรง้างลูกธนูออกมีเจ้าหน้าที่ช่วยจับคันธนูยูโรยิงธนูโดนที่เป้าสีน้ำตาลม่อนยิงธนูโดนที่เป้าสีดำ
1: ทั้งสองคนไม่มีใครพลาดสักกิจกรรมเลยนะครับเนี่ย
21: ที่โซนยิงปืนจุดน้ำปลาม่อนถือปืนเล็งยิงตุ๊กตายูโรลองยิงปืนมีเจ้าหน้าที่ช่วยสอน
26: ใส่ลงหัว
2: ใช่ไ
3: หมอันก็แน่นๆโอเคเราก็จับปุ๊บเอาเข้าศอกเมี้ยวเข้ากรงใกล้มือโอ้โดน
21: ม่อนยูโรสนุกกับการยิงปืนจุกน้ำปลา
1: เรียกได้ว่าทั้งม่อนและยูโรได้ลองทำเกือบจะทุกกิจกรรมของที่นี่เลยนะครับทั้งยิงธนูยิงปืนจุกน้ำปลาหรือจะขับ ATV สุดมันว่าแต่จุใจแล้วหรือยังนะ
21: ม่อนยูโรต๊อกแต๊กยืนอยู่กับพี่ปอ
26: วันนี้พวกเราสองคนก็ขอขอบคุณพี่ปอมากๆเลยครับแล้วก็ทีมงานทุกคนที่Backwater King Shoot Club นะครับที่คอยดูแลพวกเราเป็นอย่างดีทั้งการแนะนำวิธีการเล่นแล้วก็การดูแลความปลอดภัยก็ขอขอบคุณปอด้วยนะครับ
3: ค่ะขอบยินดีค่ะสำหรับปอนะคะก็ขอขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะก็สนามของเรานะคะก็มียินดีรับทุกๆคนนะคะทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนพิการคนแก่ก็สามารถเข้ามาใช้บริการของสนามเราได้นะคะยินดีค่ะ
24: ครับคุณผู้ชมครับผมก็อยากจะบอกนะเชิญชวนคนพิการทุกคนนะครับอยากให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับวันนี้กิจกรรมวันนี้ก็คือสนุกและท้าทายมากอยากให้ทุกคนลองมาดูแบบพวกผม2คนนะครับ
26: ใช่เลยครับม่อนก็ผมอยากแชร์ในมุมของผมเนาะคือถึงแม้ผมจะไม่สามารถมองเห็นเนาะแต่ว่าก็ยังสามารถประสบสัมผัสถึงประสบการณ์ในการเล่น ATV อย่างเงี้ยได้สัมผัสถึงเวลาขึ้นเนินลงเนินแล้วก็รู้สึกได้หรือว่าการยิงธนูอย่างเงี้ยครับเราก็ถึงเราจะไม่เห็นเป้าก็จะมีพี่ๆทีมงานที่เขาช่วยแนะนำแล้วก็คอยช่วยเล็งแล้วก็ได้สัมผัสถึงแบบแรงดึงของคันธนูครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าก็ที่ดีแล้วก็ประทับใจมากเลยครับ
24: ยูโรครับกิจกรรมของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเที่ยวกันต่อว่าแต่จะไปที่ไหนเนี่ยผมเนี่ยได้บอกทางทีมงานไว้แล้วยูโรรู้ไหม
26: เออลอมอนรู้หรอไปที่ไหน
21: ต๊อกแต๊กทำภาษามือให้ม่อน
24: เดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะไปเดินรับลมกันดีที่ไหนนะ
26: จะที่ไหนก็ไม่รู้เนาะถ้างั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านนะครับพวกเราจะไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวติดตามพวกเราไปเลยด้วยกันนะครับไปครับ
21: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอ
4: โอ้โหแอบอิจฉาเบาๆ
25: ใช่ค่ะพี่บอยเพราะว่าพี่วีฟังจากเสียงแล้วก็นึกภาพตามนะคะดูแบบสนุกตื่นเต้นน่าดูเลยที่สำคัญดูเหมือน2คนนี้เนี่ยเขาไม่กลัวกังวลใดๆเลยด้วย
26: ครับก็เรียกว่ากลัวไหมก็เรียกว่าตื่นเต้นดีกว่าเพราะว่าแบบพอถึง ATV เนี่ยมันจะมีเป็นเนินใช่ครับพอม่อนขึ้นเนินปุ๊บแล้วเหมือนเร่งไม่ขึ้นมันก็บิดวุ่นวุ่นมันทำให้แบบข้างหลังพอมันขึ้นไปตัวเราก็โยกไงครับก็รู้สึกว่าก็เสียวเหมือนกันครับทีนี้นอกเหนือจากเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยด้วยในการเล่น ATV ก็จะมีหมวกเนาะเป็นหมวกเซฟตี้ประดับซอกประดับเข่าแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็มีเรื่องของการยิงธนูนะครับเจ้าที่พนักงานเนี่ยเขาจะสอนว่าการยิงธนูที่ถูกต้องเป็นยังไงและปลอดภัยกับตัวเราด้วยแล้วก็การยิงปืนจุกน้ำปลาเมื่อกี้ครับก็สอนวิธีการยิงแล้วคือได้เอาง่ายคือเราได้สัมผัสได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายในที่ท่องเที่ยวตรงที่นี้ได้เลยครับ
4: แต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อสักครู่นี้เห็นม่อนขับ ATV อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของม่อนหรือเปล่า
24: ใช่ครับใช่
4: เอาจริงๆ
24: ครั้งแรกในชีวิตเลยครับ
4: เหรอเดี๋ยว
24: คือเคยเห็นแต่แบบตามทีวีตามที่ดําที่เขาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยว่าอ๋อมันจะเหมือนกันไม่นานอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมมีประสบการณ์ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์เหมือนกันแต่ว่า ATV เนี่ยเป็นครั้งแรกแต่ว่าพี่ๆเขาก็จะแนะนํานะคะขั้นตอนการขับขี่ว่าทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมน่ะตอนแรกอ่ะตลกมากเลยครับคือผมตอนแรกผมสตาร์ทแล้วมันออกตัวไม่ได้เพราะว่าผมมาลืมเข้าเกียร
4: ์
24: ก็พยายามมาลองจับเทคนิควิธีการว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับยูโรก็พายูโรซ้อนท้ายไปด้วยแล้วก็ตอนขึ้นเนินเนี่ยครับก็มันไม่ขึ้นนะครับเนินมันไม่ขึ้นผมก็เลยต้องเร่งเลยอาจจะมีจังหวะที่แบบหวาดเสียวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ลองดูว่าเราจะทำยังไงนะตอนที่ลงขึ้นเนินลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงโคลนอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงให้มันไม่กระเด็นแต่สุดท้ายก็กระเด็นใส่ยูโรเหมือนเดิมก็เลยก็อยากถามยูโรเหมือนกันว่ายูโรรู้สึกยังไงตื่นเต้นมั้งไหมตอนนั้นก็ได้คุยกันยูโรบอกไม่เป็นไรโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปต่ออ
25: ๋อค่ะแล้วยูโรล่ะคะเขาขับซิ่งไหมคะความรู้สึกเรา
26: ก็เรียกได้ว่าบิดเต็มที่
25: เ
26: ลยครับพอจังหวะลงน้ำครับเหมือนเบรกไม่ทันลงปุ้มน้ำกระจายเปียกเลยเรื่องเปียกกางเกงเปียกอะไรวะแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากคร
25: ับ
24: โอ้โหดูแล้วสนุกสนานมากเลยนะคะเอ๊แต่ว่ากิจกรรมยังไม่จบใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะยังมีกิจกรรมต่ออีกนะครับที่พัทยาเนี่ยมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่อยากให้ทุกคนติดตามดูต่อนะครับ
22: เอาล่ะครับจะไปที่ไหนเราตามม่อนกับยูโรไปดูพร้อมกันครับ
21: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2รถวิ่งไปบนถนน
2: เราเดินทางต่อประมาณ30นาทีก็มาถึงหาดสวยๆที่พัทยาแล้วล่ะครับหาดยามเย็นที่เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมสำหรับทุกเพศทุกวัยและที่นี่คนพิการก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นทางลาดทางชันที่จอดรถคนพิการทางเดินเป็นระเบียบป้ายบอกทางมากมาย
27: แล้วก็ไลฟ์การ์ดที่พร้อมดูแลความปลอดภัยให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำที่หาดพัทยาและหาดจอมเทียนด้วยครับ
21: ขึ้นตัวหนังสือหาดจอมเทียน
27: และกิจกรรมทางน้ำยอดฮิตของที่นี่ก็คือการเล่นพาราเซลลิงอย่างที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่นี
21: ้คนเล่นพาราเซลลิงคนลอยอยู่บนฟ้า
27: หรือจะเป็นเจ็ตสกี
21: คนขับเจ็ตสกีกระทบกับคลื่น
27: หรือจะเป็นเล่นน้ำถ่ายรูปชิวๆเหมือนที่สองหนุ่มของเรากำลังซึมซับบรรยากาศกันอยู่นี่แหละครับ
21: มอนถ่ายรูปเซลฟี่กับยูโรที่ชายหาดยามเย็นขึ้นกราฟิกภาพนิ่งในรูปแบบโพลารอยด์มอนและยูโรถ่ายรูปเซลฟี่ในท่าทางต่างๆยูโรเกาะแขนมอนเดินไปตามชายหาด

0: ตอนนี้นะครับยูโรเราก็อยู่กันที่หาดนะครับหาดจอมเทียนครับที่พัทยาตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นนะโหนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยมีทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาตินะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมให้เล่นกันเยอะแยะมากมายเลยทั้งทางบกทางอากาศทางน้ำเลยมีพารามอเตอร์มีขี่เจ็ตสกีโอ้โหครบเครื่องมากแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันใต้ต้นมะพร้าวนะคะแต่ว่าก็คือต้นมะพร้าวเนี่ยจะเรียงตามถนนไปยาวๆเลย
1: นะครับว่าเรียกได้ว่าแบบบรรยากาศดีมากแล้วตอนนี้ผมก็สัมผัสได้ถึงแบบไอเย็นของทะเลที่แบบโชยมาเนาะแล้วก็กลิ่นของทะเลแล้วก็เสียงคลื่นเนี่ยที่กระชับชายหาดนะครับมันทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศที่เนี่ยดีมากแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยครับแล้วก็จะฝากถึงเพื่อนๆคนพิการนะครับที่หาดจอมเทียนพัทยาครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการให้ก็คือจะเป็นทางลาดราวจับแล้วก็เบลบ็อกนะครับที่เพื่อนๆคนพิการคนไหนที่อยากมาเที่ยวมาพักผ่อนอยากมาผ่อนคลายอารมณ์เราเจอความวุ่นวายมาเราอยากมาชิลๆที่นี่ก็สามารถเดินทางมาที่นี่ได้เลยครับ
2: ม่อนทำภาษามือ
0: วันนี้นะครับเราก็ทำกิจกรรมกันมาทั้งวันเลยตอนนี้ก็ถึงเวลาเย็นแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับยูโรรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: วันนี้ก็รู้สึกได้ใช้แบบพลังเนาะว่าเราไปทำกิจกรรมมาเรื่องรถ ATV แล้วก็ยิงธนูแล้วก็มาที่หาดเนี่ยมีการเดินแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกครับแล้วรู้สึกว่าได้เหมือนเป็นการออกกำลังกายในตัวด้วยแล้วสำหรับม่อนวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ผมก็คิดคล้ายๆกับยูโรนะคะความรู้สึกของผมวันนี้คือสนุกมากสนุกแบบล้นเลยแล้วผมเนี่ยคิดว่าถ้าแบบผมอยากจะเป็นตัวแทนของคนพิการด้วยเหมือนไปแนะนำเพื่อนคนพิการน้องว่าคือเราอ่ะมีโอกาสที่จะไปออกไปข้างนอกไปท่องเที่ยวไปดูเหมือนกิจกรรมเหมือนที่เราสองคนทำอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ต้องอย่ากลัวว่ามันจะอันตราย
1: ใช่เลยครับม่อนก็สำหรับทริปนี้ของเราสองคนยูโรกับม่อนนะครับก็อยากขอขอบคุณรายการสื่อยอดหนังสือครับที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราสองคนมาเที่ยวลองมาเที่ยวด้วยกันดูเนาะก็คือสุดท้ายผมก็อยากบอกกับคนพิการหลายๆคนที่กำลังดูรายการของเราอยู่นะครับก็คนพิการคนไหนที่รู้สึกว่าลองดูรายการเราแล้วรู้สึกว่าที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยมันสนุกมากๆเลยมีทั้งสวนนงนุชมีทั้งสวนน้ำมีทั้งกิจกรรมประจนภัยหรือว่าเที่ยวทะเลไงครับก็อยากลองเชิญชวนให้มาเที่ยวดูมาลองมาใช้ชีวิตดูครับลองมาทำสิ่งที่ไม่เคยทำดูแล้วก็สุดท้ายนี้ผมก็อยากแชร์ว่าการที่เราไปเที่ยวกันสองคนเนี่ยมันก็มีความท้าทายอย่างหนึ่งก็คือเรื่องผมแบบมองไม่เห็นเนาะแต่ว่าม่อนเนี่ยไม่ได้ยินทำให้ตรงเนี้ยก็เป็นข้อจำกัดหนึ่งแต่ว่าเราก็สามารถใช้ความพยายามที่จะสื่อสารกันนะครับว่าเราจะสื่อสารกันยังไงแบบเราไปเที่ยวด้วยกันได้ตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่ผมอยากบอกก็คือเราพยายามหรือว่าถ้าเราเข้าใจในข้อจำกัดของความพิการนะครับเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ครับตรงนี้ก็อยากฝากถึงทุกคนด้วยครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอลาไปพักก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: ม่อนยูโรต็อกแต็กโบกมือให้ผู้ชมกราฟิกภาพนิ่งม่อนยูโรถ่ายรูปคู่กันที่สวนนงนุชสวนน้ำและทะเลต็อกแต็กบอยบุญรอดพี่ต่อยูโรม่อนบัวบุญวิและเค้กบนเวทีพร้อมกัน
3: บอกเลยว่าวันนี้เวทีของเรานั้นดูเล็กไปถนัดตาครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีการรวมตัวทั้งผู้เข้าแข่งขันและก็พิธีกรทั้ง4ประเภทเอาไว้เอางี้ดีกว่าผู้แข่งขันฮะแต่ละท่านอยากจะบอกอะไรถึงคุณผู้ชมและก็คนพิการทั่วทั้งประเทศไหมฮะในซีซั่นนี้ครับ
4: ครับเริ่มจากพี่ต่อก่อนเลยครับผม
5: ครับตรงนี้นะครับวันแรกที่ผมออดิชั่นมาวันที่มาออดิชั่นผมจำได้เลยว่าผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะผ่านถึงรอบไหนไม่คิดไม่ฝันเลยจะมาถึงวันนี้เลยอยากฝากไว้สองคำครับคำว่าไม่ได้ทำกับทำไม่ได้ครับคล้ายๆกันนะครับแต่ลองสังเกตดูดีไม่ได้ทำมันทำมาพัฒนาให้ทำได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ทำเนี่ยสู้เลยครับสุดท้ายอยากฝากขอบคุณให้เป็นสนับสนุนรายการที่เกิดขึ้นในคนพิการได้มีการออกแสดงออกเนี่ยครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณที่บอกครับผม
6: ครับผม
7: เจอพี่ตุ้งเลยค่ะ
8: ครับอย่างแรกผมก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ผมเลือกตัดสินใจมาในรายการนี้ครับผมรู้สึกว่าการที่ผมมาในรายการเนี่ยผมได้ทลายกำแพงระหว่างคนพิการและคนไม่พิการแล้วก็ได้แสดงศักยภาพให้คนทั่วไปได้เห็นแล้วครับว่าคนพิการสามารถทำสิ่งต่างๆได้เหมือนคนทั่วไปครับโดยเฉพาะคนพิการอย่างผมนะที่เกี่ยวข้องกับสมองระบบประสาทเนี่ยก็ ็มองว่าไม่สามารถทำอะไรได้แต่ว่าวันนี้ผมก็ได้พิสูจน์ให้หลายคนได้เห็นว่าผมสามารถทำด้านหนึ่งคนทั่วไปครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากขอความร่วมขอส่งถึงหน่วยงานนะครับคือผมอยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ถ้าเขาเห็นว่าผมทำอะไรได้เนี่ยขอรบกวนช่วยตรวจตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ผมในการรับเรียกผมด้วยครับขอบคุณมากครับ
6: ละม่อนราคาเป็นยังไงบ้างรู้สึกอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆคนพิการหรืออยากฝากอะไรคะเชิญค่ะผมนะครับก็อยากบอกคนพิการสำคัญเนี่ยรายการสื่อยอดนักสืบของเราเนี่ยครับมีประโยชน์แล้วก็มีกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความศักยภาพของตัวเองคนพิการเนี่ยสามารถทำได้และผมอยากฝากบอกทุกคนเลยครับว่าให้ช่วยการประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการด้วยครับ
9: ค่ะและยูโรล่ะคะอยากฝากอะไรบ้างคะ
1: ครับสิ่งที่ผมอยากฝากนะครับก็คือเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเนาะคือปัจจุบันนะครับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่ทำให้อาจจะเป็นภัยต่อเราได้เช่นเฟกนิวหรือว่าการโจรกรรมออนไลน์หรือว่าการหลอกลวงออนไลน์ครับคือจะบอกว่ามิจฉาชีพเขาไม่ได้เลือกปฏิบัติเนาะว่าใครจะเป็นคนพิการหรือไม่พิการเขาเอาหมดนะครับตรงนี้ก็อยากฝากทุกคนเป็นคนพิการด้วยหรือว่าคนไม่พิการด้วยครับที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ก็อยากให้มีสติแล้วก็หาความรู้ให้เยอะๆนะครับเพื่อเราจะได้มีความรู้เท่าทันสื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับ
3: นะครับนี่ถือว่าเป็นความในใจของผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง4คนนะครับที่ขาดไปไม่ได้นี่ฮะพิธีกรผู้ทำหน้าที่ในแต่ละประเภทครับวันนี้เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านรวมไปถึงคนพิการทั่วทั้งประเทศบ้างไหมเริ่มที่ข้างๆผมก่อนเลยนะบุญรอดจ๋ายังไงบ้างเอ่ยเรา
4: ก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้ครับแล้วรู้สึกว่ารายการเนี้ยเป็นกระบอกเสียงเล็กที่ทำให้คนแบบเข้าใจความพิการแล้วเข้าใจคนพิการในสังคมไทยมากขึ้นด้วยครับผม
3: พูดดีมากพี่วิครับเชิญครับ
9: ค่ะของพี่นี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าสืบเนื่องจากซีซั่นหนึ่งนะคะก็อยากบอกว่ารายการเนี้ยเป็นรายการแรกและรายการเดียวจริงๆพี่บอยที่เหมือนที่เราพูดกันทุก EP ว่าเป็นรายการแรกและรายการเดียวเพราะว่าเปิดโอกาสให้คนพิการอย่างพวกเราเนี่ยค่ะได้มาแสดงความสามารถก็ดีโชว์ความรู้ที่เรามีนะคะออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเราแบบก็มีดีนะคะจนพี่วิก็ได้เป็นผู้ชนะในซีซั่น1จนมาซีซั่น2ก็ได้รับโอกาสจากรายการนี้อีกให้เรากลับมายืนตรงนี้ซึ่งโอกาสตรงเนี้ยค่ะถามว่าในวันที่เรากลับมาเป็นคนพิการแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันนึงจะได้โอกาสดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณรายการสื่อยอดนักสืบทั้งซีซั่น1และซีซั่น2มากๆนะคะที่ให้โอกาสดีๆในวันที่เราเป็นคนพิการแล้วก็ตื่นตันใจค่ะแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ทำร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ทำบทบาทพิธีกรรอบนี้ค่ะ
3: ยอดครับผมขอบคุณพี่วิด้วยนะครับผมน้องบัวบุญจ๋าอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับลูก
10: ทุกคนทางบ้านค่ะขอเสื้อสื่อเจ้าลูกเสือด้วยนะคะแล้วก็กำลังใจช่วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: เรียกว่าช่วยกันเชียร์ในซีซั่น3นะฮะซีซั่นหน้าเลยนะครับผมสุดท้ายครับผมเค้กครับ
6: ค่ะเค้กนะคะก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากอยากจะขอขอบคุณนะคะทางรายการสื่อยอดนักสืบนะคะซีซั่น2นี้ที่ได้เชิญเค้กนะคะเข้ามาเป็นพิธีกรแล้วก็ได้พบเพื่อนใหม่ๆนะคะและอยากฝากถึงคนพิการนะคะทุกๆคนเลยอยากให้ติดตามทางเพจของรายการนะคะสื่อยอดนักสืบนะคะเพราะว่าในเพจเนี่ยมีความรู้ต่างๆด้วยอยากฝากทุกคนเลยค่ะ
3: ครับผมขอบคุณเค้กด้วยนะครับผมต้องขอบพระคุณพิธีกรคู่ผมทั้ง4ท่านด้วยนะครับสำหรับผมในวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับเพราะทุกคนนั้นได้พูดแทนผมไปหมดแล้วนะฮะและเราเชื่อว่าเราใช้พื้นที่สื่อเล็กๆตรงนี้นะครับในการที่จะผลักดันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนพิการทั่วทั้งประเทศไทยให้ออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับผมและจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ สร้างสรรค์รายการอัชลาภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทย์ทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัด
12: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
13: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
14: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
15: English please press 1
16: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
17: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
18: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
19: Tab to Read
18: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
19: Play Store และ App Store
17: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
18: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
20: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันนี้มาต่อจากเมื่อวานเนาะกับการรีวิวหนังสือที่เมื่อวานรีวิวค้างไว้นะครับชื่อหนังสือคือแค่พักสมองทุกอย่างจะราบรื่นนะครับก็เล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านเพราะว่าผมสังเกตนะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่แบบมันแบบหมดพลังอ่ะใช้คำว่าเหนื่อยก็ได้แล้วเราก็จะไปจมอยู่กับการไถฟีดในโซเชียลมีเดียผมก็มีบางช่วงเป็นแบบนั้นแล้วก็หลายๆคนก็มาปรึกษาลูกศิษย์ลูกหรืออะไรเงี้ยว่าเออเวลาเราเรียนแล้วเราเหนื่อยเนี่ยจะทำยังไงดีเนาะคราวนี้ก็เลยอ่านหนังสือก็เลยเข้าใจว่าไอ้ความเหนื่อยเนี่ยมันไม่ใช่เหนื่อยกายนะมันไม่ใช่แบบไปวิ่งมาจนหมดแรงไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่ามันเป็นเหนื่อยใจก็คือสมองมันล้านั่นเองก็เมื่อวานก็รีวิวไปหลายวิธีแล้วเนาะที่หนังสือเล่มนี้เขาแนะนำอะไรเงี้ยมาต่อกันน่าจะเป็นตอนจบนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อที่13ครับอยากมีสมาธิในการทำงานเนี่ยให้บอกกับตัวเองว่าจะมีสมาธิหรือไม่มีก็ได้เห็นไหมครับเมื่อวานผมก็พูดถึงว่าแบบนี้คืออย่าไปกดดันตัวเองยิ่งกดดันสมองเราจะยิ่งเหนื่อยอยากมีสมาธิเราต้องถ้าสมมตินะตอนนี้ไม่มีสมาธิในการทำงานแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันต้องมีสมาธิให้ได้ฉันต้องมีสมาธิให้ได้มันยิ่งไม่มีมันดูขัดแย้งนะดูย้อนแย้งนะถ้าเราพูดว่าเออเราจะมีสมาธิก็ได้หรือไม่มีก็ได้สมาธิจะกลับมาลองดูก็ได้นะครับ14นะครับความคิดว่าเราต้องหลับลึกจะทำให้เราหลับไม่ลึกครับให้เราบอกตัวเองว่าหลับลึกก็ได้ไม่หลับลึกก็ได้เห็นไหมครับอีกครั้งหนึ่งกดดันตัวเองครับต้องหลับลึกต้องหลับลึกต้องหลับลึกหลับไม่ลึกอ่ะพอเครียดเรื่องการหลับลึกเนี่ยถ้าเราบอกตัวเองว่าหลับไม่ลึกก็ไม่เป็นไรนะหลับลึกเลยพอพูดเรื่องเนี้ยผมก็จะคิดถึงกีฬาเหมือนกันผมสังเกตนะตีพิกก็บอลเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ผมกดดันตัวเองผมจะตีไม่ดีลูกนี้จะต้องลูกหยอดลูกนี้จะต้องทำให้ดีต้องทำให้ดีต้องทำให้ดีนะมันมือมันเกร็งเลยอ่ะมันเหมือนกล้ามเนื้อมันเกร็งครับแล้วเดี๋ยวหยอดติดเน็ตมั่งโด่งไปมั่งเป็นแบบนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเลิกคิดนะหยอดลงก็ดีไม่ลงก็ไม่เป็นไรลงเกือบทั้งทุกลูกเลยมันเป็นแบบนั้นนะครับการกดดันตัวเองไม่ดีนะครับเปิดโอกาสแต่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยฉันตีโม้ซั่วไม่ใช่

พื้นที่เพียงพอในการจำนะนั้นอยากความจำดีนะก็ลดความเครียดลง16การตำหนิตัวเองมากจนเกินไปจะทำให้ความจำเราแย่ลงเพราะนั้นไม่อยากความจำแย่นะอย่าไปแบบฉันมันไม่ดีฉันมันแย่ฉันมันไม่ดีพูดแบบนี้กับตัวเองไม่ดีเลยนะครับไม่ดีทั้งอารมณ์ความรู้สึกแล้วมันเนี่ยมีงานวิจัยหรือว่าหนังสือเล่มนี้เขาก็เขียนไว้นะว่าไอ้การตำหนิตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ความจำเราแย่ลงนะครับมาดูข้อคิดอันถัดไปที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นข้อที่17นะครับเมื่อรู้สึกเหนื่อยเนี่ยให้บอกตัวเองว่าตอนนี้สมองเรากำลังอักเสบอยู่ครับคำว่าสมองอักเสบเนี่ยอย่าไปคิดไกลขนาดที่ว่ามันแบบอักเสบความหมายที่มันต้องแบบสแกนสมองมีเลือดออกในสมองไม่ใช่ฟิสิกอลแบบนั้นนะหนังสือเล่มนี้มันเหมือนกับเตือนตัวเองว่าเนี่ยที่เหนื่อยเนี่ยมันเป็นอาการของสมองอักเสบแต่ไม่ใช่ต้องไปตกใจกังวลว่าแย่แล้วฉันต้องไปสแกนสมองแล้วไม่ใช่แบบนั้นมันแค่แบบสมองมันมีปฏิกิริยาอย่างหนึ่งแล้วกันมันอักเสบก็เลยรู้สึกเหนื่อยแต่ความรู้สึกเหนื่อยทุกคนเป็นนะมันไม่ต้องตกอกตกใจนะเขาบอกให้พักไว้ก่อนจนกว่าการอักเสบจะบรรเทาลงพอเราพักได้ละเราเริ่มเหนื่อยน้อยลงละการอักเสบบรรเทาลงคือเหนื่อยน้อยลงเราจะเริ่มทำเมื่อเราอยากทำจริงๆนะคือบอกกับตัวเองแบบนี้อีกครั้งคอนเซปต์คล้ายๆเดิมคืออย่าไปกดดันตัวเองนะครับเหนื่อยก็หยุดนะถ้าเราจะแปลภาษาง่ายๆคือเหนื่อยก็หยุดนะครับเพราะว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งฝืนยิ่งทำได้ไม่ดีนะแล้วก็บางทีใช้เวลาเปลืองไปอีกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพักก่อนพักได้นะครับสมองล้าก็พักได้บางคนบอกเนี่ยก็ผัดวันประกันพรุ่งคือเข้าใจไงแต่ว่าถ้าตอนนั้นมันสมองมันไม่เอาแล้วอ่ะคุณจะไปดันก็ไม่ได้ช่วยหรอกต้องพักแต่วิธีพักเราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะไม่ใช่ไปนั่งเล่นไถโซเชียลมีเดียนะอันนั้นไม่เรียกพักอันนั้นสมองใช้งานหนักเลยนะครับ18หยุดทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันให้จัดการเรื่องเล็กๆที่คาใจไปทีละเรื่องแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นความกังวลเกิดขึ้นอย่างนี้งาน A ก็ไม่เสร็จงาน B ก็เข้ามางาน C เพื่อนก็ให้ช่วยงาน D เจ้านายสั่งเมื่อเช้างาน E F G H I J K แล้วคราวนี้เราก็แบบกลัวจะงานไม่เสร็จก็เลยทำ A มั่งเดี๋ยวสลับมาทำ B เสร็จก็มาทำ C แล้วกลับมาทำ A คือถ้าเกิดคุณทำแบบนี้คุณเหนื่อยแน่สมองรับไม่ไหวแน่วิธีการคือ A B C D E F G นะงานไหนเล็กสุดทำได้เสร็จเร็วสุดเริ่มทำก่อนแล้วคุณเคลียร์ทำ to do list ก็ได้ที่เขาแนะนำกันนะเขียน to do list เลยเฮ้ยอันนี้ตอบอีเมลมันนาทีเดียวนี่หว่าตอบเสร็จปุ๊บจบขีดมันจะเริ่มมีโมเมนตัมครับเรื่องที่มันกังวลใจเรื่องที่มันคาใจมันจะค่อยๆเคลียร์ทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องผมมักจะทำแบบนี้นะถ้าเริ่มมีงานเขาเรียก overwhelm overwhelm คือมันเริ่มเยอะอะผมเริ่มเขียนเลยถ้าไม่เยอะเนี่ยบางทีมันจำได้ว่าเดี๋ยวตอบอีเมลอย่างเดียวก็ตอบไปก็จบไม่มีอะไรแต่ถ้ามันเริ่มแบบคนนั้นขอนู่นคนนี้ขอนั่นอะไรเงี้ยเริ่มมีประเด็นเยอะเนี่ยเริ่มต้องลิสต์ละนะครับถึงวันนี้ผมก็จะทำนะเพราะตอนนี้เราเสริมอีกนิดนึงตอนนี้งานเยอะเริ่มกลับมาเยอะนะครับเริ่มกลับมาเยอะมันจะมีช่วงงานบางทีซาไปหน่อยนี่ไม่ใช่ไม่มีนะผมยังไม่เคยมีโมเมนต์ไหนที่แบบไม่มีอะไรทำอะไรดีไม่เคยมีเลยตั้งแต่ทำงานมาเลยนะไม่เคยมีเลยแต่ว่ามันก็แฮนเดิลได้แต่ถ้ามีแบบเต็มไปหมดเนี่ยเคยเขียนมาเป็น20รายการยังเคยเลยแบบเฮ้ยโอ้ชักจะไม่ไหวแล้วแล้วการเขียนออกมาเนี่ยทำให้ความเครียดน้อยลงแล้วข้อ19ครับไม่มีใครสนใจเรามากนักหรอกทุกคนก็คิดแต่เรื่องของตัวเองทั้งนั้นอันนี้สำหรับคนที่เขาเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรดีแคร์คนอื่นมากไปคือการแคร์คนอื่นเป็นนิสัยที่ดีนะครับแต่ถ้ามากไปไม่ดีอะไรก็ตามที่มันมากเกินไปไม่ดีเสมอแคร์คนอื่นมากไปมันจะเป็นแบบนี้วันนี้เนี่ยเขาเดินสวนเราทำไมเขาไม่ทักเราหรือว่าเขาโกรธเมื่อวานนี้เราไปพูดคำนี้แต่คำนี้เราก็ไม่ได้พูดถึงเขานะหรือเขาตีความหมายผิดคุณนึกออกไหมคนที่เขาเซนซิทีฟอะเริ่มรู้สึกว่าแย่ละเขาต้องไม่ชอบเราแน่เลยเขาต้องสังเกตว่าเฮ้ยหรือว่าเมื่อวานเราลืมยิ้มจังหวะเขามองมาแล้วเราไม่เห็นเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้ครับมันมากเกินไปเขาก็เลยเตือนว่าไม่มีใครสนใจคุณมากหรอกทุกคนน่ะสนใจเรื่องตัวเองทั้งนั้นแหละบางทีเขาไม่เห็นคุณหรือเขาเห็นแล้วเขาก็ไม่ได้อะไร

0: มากมายอีกไหนๆพูดถึงเทคนิคแล้วเนี่ยขอยกตัวอย่างเทคนิคเพิ่มอีกอันหนึ่งสำหรับคนที่เวลาพรีเซนต์เนี่ยคือต้องขึ้นไปพรีเซนต์งานใหญ่ๆแล้วรู้สึกเครียดอะพูดแบบนี้ก็ได้นะครับไม่มีใครสนใจเรามากนักหรอกจริงๆนะคุณเคยฟังพรีเซนต์นะคุณแบบจ้องจับผิดเขาเลยปะว่าพูดคำไหนผิดพูดไปผิดกี่คำคุณไม่หรอกเผลอๆคุณเล่นมือถือไปด้วยฟังไปด้วยยิ่งเวทีใหญ่อ่ะยิ่งเขายิ่งสนใจเราน้อยลงจริงๆนะอย่าไปคิดว่าแบบโหทุกคนจะต้องแบบนั่งลุยจับผิดเราพอคิดแบบเนี้ยว่าเฮ้ยมันไม่มีใครสนใจเรามากนักหรอกเราเริ่มเบาแล้วเริ่มสบายแล้วแต่เราก็ต้องเตรียมตัวนะเตรียมพร้อมนะอันนี้ก็ช่วยได้นะครับ20ครับอยากให้คนอื่นเชื่อใจเราเนี่ยทำไงรู้ไหมคู่สนทนาใหญ่เขาเชื่อใจเรามองตาเขาเวลาคุยกันครับอย่าหลบตาแต่มองตาเนี่ยแหมมันก็แบบพูดแบบในพอดแคสต์มันอาจจะเข้าใจยากไม่ใช่แบบจ้องแบบถลึงตาแบบจนเสียมารยาทนะไม่ใช่แบบนั้นนะบางคนบอกมองตานี่มองแบบมองเข้าไปในตาแบบเขาจะหาว่าคุณเป็นคนประหลาดเลยนะครับหรือคุณเป็นอะไรเนี่ยทำไมฉันมองฉันแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นคือเข้าใจเขาว่าสบตาใช่ไหมคือมองกันเออแบบพอเราเป็นคนสบตาคนเนี่ยมันหมายถึงว่าเราจริงใจอ่ะเราเป็นคนที่มันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอ่ะถ้าพูดไปแล้วหลบตาหลบซ้ายหลบขวาเนี่ยมันฟังดูมันดูแล้วมันแบบมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเนาะอยากให้เขาเชื่อใจเราก็ต้องมองตาเขานะครับก็ผมเชื่อว่าคนทั่วไปเข้าใจแหละว่าคำว่ามองตาคือประมาณไหนอย่าไปแบบสอดใส่สายตาจ้องไปลึกเข้าไปในดวงตาเลยคือไม่ได้โรแมนติกขนาดนั้นเขาบอกว่าคนจ้องลึกในดวงตานี่มีอยู่2อย่างคือ1คือจะเป็นแฟนกันอ่ะจะมีแบบโรแมนติกโมเมนต์อะไรเงี้ยกับอีกอันนึงคือโกรธกันมากนะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องขนาดนั้น21นะครับให้คิดว่าเราไม่ต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาครับ perfectionism เนี่ยเป็นคนที่มีความสุขยากเพราะว่าความสมบูรณ์แบบมันแทบจะหายากมากเนาะสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่ว่าอ๋อถ้าไม่สมบูรณ์แบบฉันทำให้มันชุยๆเลยเละๆเลยไม่ใช่เราแค่พยายามแต่พอดีพยายามนะพยายามแต่พอดีแค่เนี้ยความรู้สึกแบบเนี้ยว่าเราพยายามแต่พอดีเนี่ยเราก็รู้สึกสบายละรู้สึกเบาละเบาสบายแล้วได้ผลลัพธ์ดีกว่าเดิมอีกเพราะกลับมาเหมือนเดิมถ้าเกิดเราแบบกดดันตัวเองว่าฉันต้องเพอร์เฟกต์คุณคิดว่าคุณจะเพอร์เฟกต์ไหมผลลัพธ์คุณจะแย่เลยนะเหมือนที่ผมบอกเล่นกีฬาลูกนี้ต้องตีให้เพอร์เฟกต์คุณลองพูดกับตัวเองแบบนี้รับรองเลยครับพังไม่ตีออกก็ตีติดเน็ตไม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะพังเพราะมันกดดันไงมันเครียดไงแต่ถ้าบอกว่าเออเราพยายามนะเราก็ฝึกฝนนะแต่พอดีก็คือประมาณนี้แหละจบ22ครับให้มองว่าคำตำหนิเนี่ยก็เหมือนกับการเล่นเกมเติมช่องว่างกับหัวหน้าคือผมก็ไม่แน่ใจนะมันมีเกมประมาณไหนนะแต่ว่ามันเหมือนกับเอาหัวหน้าตำหนิบางคนก็รู้สึกดาวแล้วทำไมต้องมาว่าเราอุตส่าห์มีความตั้งใจในการทำงานนู่นนี่นั่นดราม่าไปเลยมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้สมองเราปลอดโปร่งใช่ป่ะลองมองแบบนี้ว่ามันเหมือนกับลองเหมือนแบบนี้แล้วกันนะผมอธิบายของเวอร์ชันผมเองนะเหมือนพิมพ์ใน Chat GPT อ่ะคุณพิมพ์คำหนึ่ง Chat GPT ตอบมาคำหนึ่งคุณก็พิมพ์ตอบไปคำหนึ่งมันเหมือนเป็นเกมโต้ตอบอ่ะแต่ไม่ได้พูดว่าให้ต่อล้อต่อเถียงหัวหน้านะแต่พอหัวหน้าตำหนิเออเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งเกมที่คุณจะต้องเล่นนะคุณก็ต้องจัดการมันอาจจะเป็นสมมติยกตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างผมเองนะไม่เกี่ยวกับหนังสือแล้วนะเกมวิธีการแก้ปัญหาแล้วพอหัวหน้าบอกทำไมคุณทำช้าอย่างนี้ปัญหาที่หนึ่งทำไมคุณทำช้าอย่างนี้คุณจะเล่นเกมนี้ยังไงถ้ามองแบบนี้คุณจะลดความกังวลลดความเครียดลดความโกรธลงนะครับเพราะคุณมองว่ามันเป็นเกมแต่คำว่ามันเป็นเกมไม่ใช่ว่าเอ้ยงั้นไม่ต้องเล่นไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่นะแต่มันจะไม่ได้คือมันเป็นเทคนิคการเปลี่ยนมุมมองมากกว่าพอเปลี่ยนมุมมองเนี่ยความสุขเราก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะ23ครับอันนี้ผมจดมาเพราะชอบมากการอ่านจะทำให้เราผ่อนคลายคนผมไม่จริงอ่ะหนูอ่านหนังสือสอบเครียดจะตายไปผมโน้ตไว้กันเป็นการอ่านในสิ่งที่เราสนใจที่เราชอบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนมาถามผมบอกอาจารย์ครับอาจารย์คะอยากอ่านหนังสือได้อย่างอาจารย์ทำยังไงคะง่ายที่สุดเลยคือไปเลือกหนังสือที่ตัวเองอยากอ่านการ์ตูนก็ได้ครับ นิยายก็ได้ครับหนังสืออะไรก็ตามที่มันตอบโจทย์คุณในเวลานั้นก็ได้ครับผมก็ชอบซื้อหนังสือที่มันตอบโจทย์ผมในเวลาเนี้ยอย่างเงี้ยเล่มเนี้ยผมก็ซื้อมาเพราะว่ามีคนถามเรื่องเหนื่อยจังทำไงอะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยเวลาเหนื่อยเออมันน่าได้ประโยชน์เวลาอ่านนะทุกคนทราบรูทีนหมดแล้วเนอะถ้าเพิ่งเข้ามาใหม่ก็อาจจะเล่าอีกทีผมจะอ่านก่อนนอนบอกอาจารย์ก่อนนอนอ่านแล้วง่วงผมจะตอบว่านั่นคือประเด็นเลยล่ะครับก็ถูกแล้วไงอ่านแล้วง่วงอ่ะจริงนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นรูทีนขนาดที่ว่าถ้าผมวันไหนเนี่ยไม่ได้อ่านก่อนนอนเนี่ยมีแนวโน้มอาจจะนอนหลับยากขึ้นแบบนี้เลยนะมันเหมือนการอ่านมันเหมือนยานอนหลับเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะมันจมในหนังสือครับแล้วมันผ่อนคลายมันรีแลกซ์ทุกอย่างเลยครับการอ่านผมเป็นแบบนั้นเพราะนั้นผมยืนยันคำนี้นะครับว่าการอ่านเนี่ยมันจะทำให้เราผ่อนคลายได้จริงๆครับกับอีกเรื่องนึงครับข้อที่24ครับการทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยมันช่วยลดการอักเสบของสมองอีกครั้งนะมันไม่ใช่ว่าอักเสบแบบฟิสิกอลแบบกายภาพที่แบบสมองบวมสมองอักเสบสมองแบบตัวเป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวไม่ใช่แบบนั้นนะแต่เขาเปรียบเปรยว่าความเหนื่อยความล้าความเครียดอะไรเงี้ยมันคือสมองเรามันอักเสบเขาใช้คำว่าอักเสบมาเปรียบเปรยนั้นวิธีการจะลดความอักเสบก็คือความเหนื่อยความล้าอะไรเงี้ยให้ทำในสิ่งที่ชอบถ้าทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยมันเป็นการบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่จำเป็นต้องทำงานเสมอไปนะเว้ยถ้าเราชอบเช่นคุณชอบอะไรอ่ะเล่นกีฬาเล่นครับลองดูครับชอบเดินครับชอบฟังเพลงฟังครับแต่ไม่ได้แปลว่าต้องฟังตลอดต้องเล่นตลอดต้องเดินตลอดคือหาจังหวะในวันนึงเนี่ยผมเชื่อนะครับในวันนึงเนี่ยขอสักไม่รู้นะหนังสือไม่ได้บอกผมว่าครึ่งชั่วโมงทำในสิ่งที่ชอบถ้าได้มากกว่านั้นก็ดีผมมีอ่ะผมอย่างเช่นผมอ่านหนังสือเนี่ยวันนึงเกินชั่วโมงพอดแคสต์ที่ผมอัดเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ผมชอบไปแล้วเล่นพิกเกอร์บอลในวันหนึ่ง 2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีโอกาสได้ทำสิ่งที่ชอบเพราะนั้นความรู้สึกเหนื่อยล้ายังมีอยู่เห็นไหมแต่ว่ามันมาแป๊บเดียวมันก็ไปแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะก็เป็นหนังสือที่ผมชอบเล่มหนึ่งนะมีวางจำหน่ายแหละเพราะว่าเพิ่งซื้อมาแค่พักสมองทุกอย่างจะราบรื่นหนังสือแปลนะครับเขียนโดยคุณโอชิมะโนบุโยรินะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story A Life Changing Story

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มุขมนตรีรัฐเปอร์ลิสมาเลเซียทดลองเดินเรือเฟอร์รี่สายใหม่สตูลเปอร์ลิสก่อนเปิดการเดินเรืออย่างเป็นทางการกัวลาลัมเปอร์ตัมมาลัง9กรกฎาคมนี้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว2ประเทศที่ท่าเทียบเรือตัมมาลังตำบลตัมมาลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายนพพรหนูเพชรปลัดจังหวัดสตูลให้การต้อนรับยังอาหมัดเบอร์ฮามัดตวนอาบูบากาบินซามามุขมนตรีรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียพร้อมคณะในโอกาสทดลองเดินเรือโดยสารเฟอร์รี่เส้นทางสตูลเปอร์ลิสแบบเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเส้นทางเรือเฟอร์รี่กัวลาเปอร์ลิสตัมมาลังสำหรับการซักซ้อมเดินเรือเส้นทางดังกล่าวถือเป็นการทดสอบขั้นตอนการเดินเรือและการผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองของทั้งสองประเทศระหว่างไทยและมาเลเซียโดยคณะได้เดินทางจากท่าเรือโดยสารกัวลาเปอร์ลิสมายังท่าเทียบเรือตัมมาลังระยะทางประมาณ7ไมล์ทะเลหรือประมาณ12กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศซึ่งหลังจากมุขมนตรีเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือตัมมาลังได้ทดลองเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยสามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากนั้นคณะเดินทางต่อไปประชุมเพื่อสรุปผลการทดลองเดินเรือปัญหาอุปสรรคและแผนการเดินเรืออย่างเป็นทางการพร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและติดตามความพร้อมในทุกด้านก่อนเปิดให้บริการเส้นทางเรือเฟอร์รี่กัวลาเปอร์ลิสตัมมาลังอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสที่9กรกฎาคม2569นอกจากนี้ท่าเรือตัมมาลังยังเป็นท่าเรือสำคัญในการเดินทางระหว่างจังหวัดสตูลประเทศไทยและเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียทั้งนี้การเปิดเส้นทางเดินเรือดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของทั้งสองประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการค้าและเศรษฐกิจชายแดนระหว่างจังหวัดสตูลกับรัสเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 0853534522หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าข้าวข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยและของชนชาวเอเชียอีกหลายชาติข้าวมีหลายชนิดสำหรับคนไทยข้าวหมายถึงอาหารหลักซึ่งรวมทุกสิ่งที่รับประทานในแต่ละมื้อด้วยข้าวที่คนไทยกินเป็นอาหารหลักมี2ชนิดคือข้าวเจ้าหรือข้าวสารเจ้าและข้าวเหนียวคนที่กินข้าวเจ้ามีมากกว่าคนที่กินข้าวเหนียวเมื่อพูดถึงข้าวในภาษาไทยจึงมักจะนึกถึงข้าวเจ้าก่อนแล้วจึงนึกถึงข้าวเหนียวพืชประเภทข้าวอื่นๆต้องใช้คำขยายบอกชื่อเช่นข้าวโพดข้าวฟ่างข้าวโอ๊ตข้าวสาลีข้าวบาเล่คำว่าข้าวเป็นคำไทยแท้โบราณออกเสียงว่าข้าวเป็นคำเดียวกับคำว่าข้าวซึ่งแปลว่าปีเพราะเดิมเราปลูกข้าวเพียงปีละ1ครั้งในหน้าฝนมีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่23คำว่ายุ้งข้าวใช้ว่าเหยี่ยข้าว
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th
10: พระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

ของความตื่นตระหนกและสับสนร่างของหม่อมราชวงศ์หญิงดารินทร์วราฤทธิ์นอนหายใจแผ่วๆอยู่บนโซฟาพี่ชายใหญ่ประคองศีรษะวางไว้กับตักพี่ชายกลางเอาแอมโมเนียชุบสำลีแกว่งไปมาอยู่ที่จมูกนายอัมพลพลากรเข้ามายืนจ้องตะลึงมองอยู่ใกล้ๆส่วนชยันนั้นหันไปทางจดหมายที่หล่นอยู่กับพื้นห้องปาดเข้าไปก้มลงหยิบขึ้นมาอ่านทันทีระพิงเขียนถึงน้อยว่าไงเสียงอนุชาร้องถามมาชยันคอแข็งกัดริมฝีปากเบาๆไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแต่ยื่นส่งจดหมายฉบับนั้นไปให้เพื่อนเงียบๆอนุชากระชากไปในทันทีก้มลงอ่านอย่างรวดเร็วแล้วก็ซึมนิ่งไปเช่นเดียวกันผ่านจดหมายไปยังพี่ชายใหญ่คุณชายเชษฐาดูเหมือนจะเป็นคนเดียวภายในห้องนั้นที่ระงับอารมณ์ไว้ได้ดีที่สุดเขาอ่านจดหมายข้อความอันไม่ยาวนักนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนคุณอัมพลคุณได้เห็นข้อความในจดหมายนี้แล้วหรือยังเนี่ยพี่ชายใหญ่ของตระกูลละสายตาขึ้นจากจดหมายนั้นเมื่ออ่านจบมองอย่างเคร่งขรึมไปทางผู้อำนวยการบริษัทส่งสัตว์ป่าออกนอกประเทศซึ่งเป็นผู้รู้ตื้นลึกหนาบางของกรณีมากที่สุดจดหมายฉบับนี้ปิดผนึกและจ่าหน้าถึงคุณหญิงโดยตรงครับผมนายพลตอบแผ่วเบากิริยาเสื่องซึมคุณรพินฝากไว้กับผมครับฝากไว้ในเช้าของวันที่ออกเดินทางจากหนองน้ำแห้งโดยขอสัญญาเกียรติยศจากผมว่าผมจะมอบจดหมายนี้ให้แกคุณหญิงก็ต่อเมื่อครบ7วันนับจากวันที่แกออกเดินทางไปแล้วผมไม่ทราบข้อความในจดหมายนะครับเพราะไม่อยู่ในฐานะที่จะเปิดอ่านได้มันเป็นจดหมายส่วนตัวครับชยันทลันปราดเข้าถึงตัวผู้อำนวยการบริษัทไทยไวไลฟ์คำรามออกมาคุณน้ำพลนะคุณน้ำพลนี่หากไม่ใช่เพราะระพินเขียนขอร้องน้อยไว้ในจดหมายแล้วก็ผมเตะคุณแน่ในกรณีที่คุณเย็บปากอยู่ได้ยังไงถึง7วันแล้วไม่ส่งข่าวอะไรให้เราทราบเลยนายอำพลหน้าซีดจ้อยไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวแล้วก่อนที่ชยันหรืออนุชาจะเล่นงานอัมพลเช่นไรต่อไปเชษฐาก็ยกมือขึ้นบุกนี่อย่าไปว่าอะไรคุณอัมพลเขาเลยมันไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกอ่ะคุณอัมพลคุณลองอ่านจดหมายของรพินนี่ดูแล้วกันกล่าวจบเชษฐาก็ยื่นจดหมายบุญเมืองการไทยไวไลฟ์ซึ่งนายอัมพลก็เอื้อมมืออันสั่นเทามารับจดหมายนั้นหยิบแว่นในกระเป๋าเสื้อขึ้นมาสวมอ่านภายในห้องเงียบสงัดไปอีกครั้งอัมพลพลากรเพิ่งจะมาถึงกรุงเทพเมื่อไม่เกินชั่วโมงที่แล้วนี่เองเมื่อเขาก้าวเข้ามาในห้องรับแขกของวังวราฤทธิ์หม่อมราชวงศ์สามพี่น้องกับชยันนั่งคอยอย่างกระสับกระส่ายอยู่แล้วเขาเพิ่งจะมีโอกาสได้เล่าเหตุการณ์เพียงคร่าวๆเท่านั้นว่ารพินไพรวันไปไหนด้วยธุรกิจสำคัญอันใดแล้วก็รีบเอาจดหมายที่จ่าหน้าถึงดารินนำส่งให้เจ้าของเหตุการณ์มันจึงอยู่ในข่ายฉุกละหุกจับต้นชนปลายกันยังไม่ได้ละเอียดนักจากฝ่ายที่รอรับฟังข่าวอยู่แล้วก็มาแทรกด้วยการเป็นลมพับไปต่อหน้าต่อตาทุกคนของหม่อมราชวงศ์หญิงคนเล็กภายหลังจากอ่านจดหมายนั้นเมื่อทุกคนได้เห็นจดหมายซึ่งจริงอยู่เป็นข้อความเรียบๆปกติที่สุดแต่ทุกคนก็ใจหายว่าและนับประสาอะไรกับดารินทร์วราฤทธิ์ไม่มีปัญหาหล่อนช็อกแน่เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่กระทันหันไม่คาดคิดฝันมาก่อนหัวใจหล่อนไม่หยุดเต้นไปซะเลยก็นับว่าเป็นบุญที่สุดแล้วในข่าวที่ได้รับทราบราวกับฟ้าผ่านี้หม่อมราชวงศ์อนุชายื่นส่งสำลีชุบแอมโมเนียให้พี่ชายใหญ่ช่วยพยาบาลน้องสาวตัวเองนั่งไม่ติดแล้วลุกขึ้นสูบบุหรี่ไฟแดงวาบวาบ
เดินพล่านไปรอบห้องประเดี๋ยวก็ชำเลืองสายตาขุ่นเขียวไปทางนายอัมพลสักทีหนึ่งถ้าไม่ติดพี่ชายใหญ่ผู้อำนวยการบริษัทไทยไวไลท์ผู้สาขับรถไกลมาถึง800กว่ากิโลเมตรเพื่อ นำข่าวนี้มาบอกมีหวังเจ็บตัวแน่ชายันเองบัดนี้ก็มาหยุดยืนมือไขว้หลังมองทะลุหน้าต่างออกไปในความมืดเบื้องนอกอย่างปราศจากจุดหมายพยายามระงับอารมณ์ขีดสุดแทบไม่อยากจะมองหน้านายอัมพลอีกต่อไปก็คงมีแต่เชษฐาผู้เดียวเท่านั้นที่สุขุมเยือกเย็นที่สุดปฐมพยาบาลน้องสาวผู้หมดสติและคอยกระซิบเขย่าเรียกใบพลางนายอัมพลน่ะตกอยู่ในฐานะกลับกลุ้มลำบากใจขีดสุดเมื่ออ่านจดหมายจบเขาก็ครางออกมาเบาๆอย่างน่าสมเพชว่าผมก็ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงถูกแล้วนะครับถ้าจะว่าเป็นความผิดของผมผมก็ยอมแล้วครับสุดแต่ทุกท่านจะด่าว่าเช่นไรแล้วผมยอมทุกอย่างครับคุณหญิงเป็นยังไงมั่งล่ะครับถ้ายังไงแล้วผมว่ารีบส่งโรงพยาบาลดีกว่าไหมครับน้อยแค่เป็นลมหมดสติไปชั่วขณะเท่านั้นแหละก็ไม่เป็นไรหรอกนอนพักสักครู่ก็คงรู้สึกตัวรพินจำเป็นจะต้องออกเดินทางไปครั้งนี้มันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณอัมพลหรอกแต่ถ้าจะมีความผิดอยู่บ้างก็ตรงที่เคร่งครัดต่อคำสั่งของเขาเกินไปเก็บนิ่งอยู่ได้ยังไงตั้ง7วันโดยไม่ส่งข่าวให้เรารู้เลยจริงอยู่มันอาจจะเป็นความลับที่มีประเทศชาติเข้าไปเกี่ยวพันด้วยแต่มันก็น่าจะเป็นความลับสำหรับคนอื่นนะไม่ใช่คนที่เคยกอดคอร่วมเป็นร่วมตายกันมาแล้วอย่างเราทุกคนที่นั่งกันอยู่ในห้องนี้คุณชายใหญ่พูดเบาๆในน้ำเสียงแต่หนักแน่นและมีความหมายในทุกประโยคที่กล่าวออกมานายอัมพลโคลงศีรษะอยู่ไปมาทำหน้าเหมือนอยากจะร้องไห้เอาเป็นว่าผมสารภาพแล้วครับไม่มีข้อโต้แย้งใดๆอีกทั้งสิ้นครับผมรู้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละครับว่าผมจะต้องทำให้คุณรพินปลอดโปร่งสบายใจที่สุดโดยรักษาวาจาสัตย์กับเขาไว้ครับเพราะนั่นเป็นการขอร้องครั้งสุดท้ายของเขาความจริงผมเองก็กลุ้มจนบอกไม่ถูกนะครับแล้วนี่ถ้าคุณหญิงเธอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งคงเอาผมตายแน่คงไม่หรอกเพราะถึงยังไงน้อยก็เป็นคนมีเหตุมีผลแต่เขาก็มีเหตุผลเหมือนกันที่จะเสียใจในกรณีที่คุณใจดำกับเขามากเก็บเรื่องนี้ซะเงียบโดยไม่บอกเขาจนรพินเดินทางเข้าป่าไปแล้ว1 อาทิตย์เต็มๆนี่ถ้าน้อยรู้เสียแต่ในเนิ่นเขาอาจไม่ถึงกับช็อกก็ได้นายพลก้มหน้านิ่งนึกในใจว่าโอ้ยสวยชิบหายเลยคุณกลัวพวกเราจะขัดขวางรพินไว้ไม่ให้ไปทำงานชิ้นนี้ไงคุณอัมพลถ้าคุณบอกเราซะแต่ตั้งแต่แรกที่คุณรู้เรื่องอนุชาเอ่ยถามมาในขณะที่ยังเดินพล่านอยู่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณชายกลางนายอัมพลพูดขณะที่เหงื่อแตกซิกคืองานที่คุณรพินไปทำครั้งนี้ครับมันเป็นงานลับสุดยอดของฝ่ายสายลับอเมริกันนะครับถ้าหากทางฝ่ายคุณชายรู้จะเข้าไปขัดฝางก็ดีหรือจะขอติดตามไปด้วยก็ดีทางพวกนั้นก็คงไม่ยอมให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแน่นะครับแล้วอันตรายมันก็จะเกิดขึ้นครับผมว่าอาจจะเกิดปะทะกันขึ้นแน่ๆอีกอย่างหนึ่งผ
พวกนั้นก็ไม่ได้มาติดต่อกับคุณรพินตามลำพังนะครับหากติดต่อผ่านรัฐบาลของเรามาแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็จะลำบากยุ่งยากกันไปหมดนะครับเพราะรัฐบาลเขาก็รับรู้ในเรื่องนี้คุณรพินแกก็รู้ดีนะครับแกถึงได้ขอร้องให้ผมถ่วงเวลาไว้ก่อนโดยไม่ยอมให้แพร่งพรายออกไปจนกว่าแกจะเดินทางล่วงไปแล้ว1อาทิตย์ตลอดเวลาที่ผมเก็บความลับนี้ไว้โดยไม่ได้รายงานให้ฝ่ายคุณชายทราบผมเองก็กินไม่ได้นอนไม่หลับผมไม่มีทางเลือกอย่างอื่นจริงๆครับมันก็พังทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะผมสาบานครับว่าผมไม่ได้เสนอชื่อคุณรพินเข้าไปในครั้งนี้ไม่รู้ไม่เห็นล่วงหน้าทั้งสิ้นนะครับอยู่ๆทางกลาโหมก็เจาะตัวตรงเข้ามาทันทีโดยใช้ผมเป็นตัวกลางในการติดต่อซึ่งผมพอรู้ความผมก็บอกกับตัวเองว่าผมมาชิบหายแน่ๆครั้งนี้นี่คุณน้ำพลผมน่ะไม่อยากพูดอะไรมากหรอกนอกจากขอชมเชยว่าคุณน่ะเก็บรักษาความลับครั้งนี้ไว้ได้ดีมากดีเกินไปอ่ะชัยยันพูดมาเสียงห้าวห้วนโดยไม่หันหน้ามามองแล้วก็ขอบคุณด้วยนะที่หวังดีต่อพวกเราหวังดีจนกลัวว่าจะมีการปะทะกับไอ้พวก CIA ชุดที่มาให้รพินนำทางหม่อมราชวงศ์อนุชาสวนมาอีกคนนายอัมพลคอตกควักผ้าชิดหน้าออกมาซับเหงื่อเสียงเชษฐาบอกกับเพื่อนและน้องชายมาว่านี่ขอร้องอีกครั้งอ่ะนะทั้งสองคนนั่นแหละอย่าไปว่าอะไรคุณนำพลก็เลยฉันก็เชื่อนะว่าเขาก็เป็นห่วงแล้วก็กลับกลุ้มในเรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่าเราเหมือนกันเอาละมานั่งกันตรงนี้ค่อยๆหารือกันดีกว่าโมทซักคุณนำพลโครมโครมแบบนี้แกก็ตั้งตัวไม่ติดอ่ะเราก็ยังไม่ได้รายละเอียดอะไรเลยมานั่งกันตรงนี้ชยันและอนุชาเดินกลับเข้ามานั่งร่วมโต๊ะดังเดิมคุณชายกลางรินบานดีเกือบเต็มแก้วแล้วดื่มอักๆราวกับ น้ำชาเพื่อระงับความรู้สึกอันไม่อาจจะกล่าวถูกชยันนั้นลูบมือเข้าหากันหัวเราะฮึพึมพำว่าให้ตายเถอะวันนี้นะฉันดีใจที่สุดนะได้ลูกผู้ชายสมใจแล้วก็ชื่อไพรวันอย่างที่เจตนาไว้ก่อนละน้อยเองก็เป็นคนทำคลอดให้ตามสัญญาและเป็นคนเรียกชื่อเด็กเป็นคนแรกจะไพรวันจูเนียป่านนี้ก็นอนอยู่ในอกแม่แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าไพรวันซีเนียป่านนี้น่ะไปเป็นพระรามเดินดงอยู่ที่ไหนนี่เมย์ก็ยังไม่รู้นะถ้ารู้ฉันว่าเขาก็คงจะเต้นลงจากแต่ยังไม่ทันเหมือนกันมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมาก่อนเหมือนฟ้าผ่าโดยไม่มีฝนวะ

0: ให้ตายแต่วันนี้นะฉันดีใจที่สุดนะได้ลูกผู้ชายสมใจแล้วก็ชื่อไพรวันอย่างที่เจตนาไว้ก่อนละน้อยเองก็เป็นคนทำคลอดให้ตามสัญญาและเป็นคนเรียกชื่อเด็กเป็นคนแรกจะไพรวันจูเนียป่านนี้ก็นอนอยู่ในอกแม่แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าไพรวันซีเนียป่านนี้นะไปเป็นพระรามเดินดงอยู่ที่ไหนนี่เมย์ก็ยังไม่รู้นะถ้ารู้ฉันว่าเขาก็คงจะเต้นลงจากไปยังไม่ทันเหมือนกันมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมาก่อนเหมือนฟ้าผ่าโดยไม่มีฝนวะเชษฐาไม่สนใจกับเพื่อนและน้องชายที่บ่นนายกันงึมงำฟังไม่ได้สับแต่มองนิ่งไปยังนายอัมพลถามมาเป็นงานเป็นการว่านี่คุณอัมพลคุณเอาพินัยกรรมของรพินตามที่เขาบอกว่าในจดหมายมาด้วยหรือเปล่าผู้อำนวยการบริษัทไทยไวไลฟ์ไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นเปิดกระเป๋าเอกสารซึ่งเตรียมมาด้วยและขณะนี้ยังวางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาเปิดออกหยิบเอาซองสีน้ำตาลขนาดเคืองลักษณะเหมือนกันทั้ง4ซองออกมาทุกคนเหลือบดูแต่ยังไม่มีใครมีกระจิตกระใจที่จะเปิดออกอ่านเพราะมีเรื่องอื่นที่เป็นกังวลหนักสมองมากกว่านี่ทำไมมันถึงได้มากมายตั้ง4ซองอย่างเงี้ยหม่อมราชวงศ์อนุชาถามคือคู่หนึ่งเป็นของคุณรพินครับอีกคู่หนึ่งนะเป็นของพวกพรานและพวกลูกหาบทั้งหลายตามที่ผมได้เรียนไว้แล้วครับคุณรพินฝากมอบพินัยกรรมเหล่านี้ไว้ที่ธนาคารชุดหนึ่งที่ผมชุดหนึ่งแล้วก็ที่คุณชายเชษฐาชุดหนึ่งสำหรับของผมที่คุณรพินฝากไว้นะผมก็เอามาด้วยครับแล้วก็ถือโอกาสฝากมอบไว้ให้ที่คุณชายซะเลยโปรดตรวจดูด้วยนะครับว่าข้อความตรงกันครับระหว่างที่คุณชายใหญ่ยังมองซองพินัยกรรมเหล่านั้นอึ้งอยู่เสียงชยันพึมพำออกมาว่าในที่สุดเมื่อคับขันเข้าตาจนจริงๆระพินก็ยังนึกถึงแกและที่พึ่งครั้งสุดท้ายเชษฐาระพินน่ะเป็นคนอาภัพไร้ญาติขาดมิตรเขามีก็แต่พวกเราสี่ห้าคนที่เคยได้ร่วมเป็นร่วมตายกับเขามาแล้วนี่เท่านั้นที่จะนึกถึงได้เมื่อคราวจำเป็นฉันตื่นตันไปหมดแล้วพูดอะไรไม่ถูกเลยกล่าวจบชายันก็โคลงศีรษะช้าๆอย่างเศร้าใจพินัยกรรมที่เชษฐากล่าวถามถึงและนายอัมพลนำขึ้นมาวางไว้ตรงหน้าขณะนี้ไม่มีใครสนใจเลยบุญคำจันเกิดแล้วก็เสยลูกน้องร่วมตายของเขาทั้ง4คนนะไปด้วยไหมพี่ใหญ่ของราชสกุลวราริศถามมาครับคุณรพินนะขาดเจ้า4คนนั้นไม่ได้หรอกครับถึงไม่เอาพวกมันไปพวกมันก็ไม่ยอมทิ้งเจ้านายไปนั้นขาดนอกจากนั้นก็เป็นพวกลูกหาบซึ่งก็เป็นพรานพื้นเมืองมือดีอยู่ในเขตหนองน้ำแห้งลูกบ้านของคุณรพินที่คัดแล้วอีก10คนรวมเป็น15คนของฝ่ายคุณรพินครับแล้วฝ่ายอเมริกันน่ะก็2คู่4คนครับรวมกับนายทหารไทยยศพันตรีอันเป็นผู้แทนของฝ่ายกลาโหมไปด้วยอีกคนนึงเป็นฝ่ายพวกนายจ้าง5คนครับอเมริกัน2คู่4คนน่ะชายันร้องเสียงสูงเร็วปรือจ้องหน้านายอัมพลนี่แปลว่ามีผู้หญิงไปด้วยงั้นดิครับผู้หญิง2ผู้ชาย2ครับรายละเอียดผมจะให้มากกว่านี้รวมทั้งรูปถ่ายของแต่ละคนที่ผมแอบถ่ายไว้แล้วแต่ก่อนอื่นอัมพลบุ้ยปากไปทางหม่อมราชวงศ์สาวที่ยังนอนแน่นิ่งหายใจรวยๆอยู่บนตักพี่ชายใหญ่ กรุณาอย่าเพิ่งซักถามอะไรกันให้ละเอียดเดี๋ยวนี้เลยครับคุณหญิงหมดสติไปหลายนาทีแล้วนะครับตอนนี้เธอก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยผมว่าช่วยคุณหญิงให้ฟื้นซะก่อนดีกว่ามั้งครับทุกคนเห็นด้วยระงับการสอบซักนายอัมพลลงชั่วขณะหันมาสนใจดารินอีกครั้งและขณะนั้นเองขณะที่ทั้งชัยยันและอนุชามามุงล้อมอีกครั้งทุกคนภายในห้องนั้นก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงร้องแหลมของดารินดังระล่ำระลักขึ้นก้องไปทั้งห้องระพินอย่าตามมันไปมันกำลังล่อคุณไปสู่ภัยพิบัติเงาทรายเงาทรายช่วยระพินด้วยดวงตาของหล่อนยังปิดสนิทแต่ปากก็ยังคงร้องเสียงกึกก้องอยู่เช่นนั้นแล้วสุดท้ายก็ร้องวีดอีกครั้งทุกคนขนลุกสู้พร้อมกันด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกเชษฐากอดศีรษะน้องสาวไว้แน่นอนุชาเขย่าที่ลำตัวพร้อมๆตะโกนเรียกชื่อน้องสาวสุดเสียงดารินยังไม่ได้สติแต่เคลื่อนไหวดิ้นรนอย่างรุนแรงเหมือนผีเข้าปากก็ตะโกนซ้ำๆอยู่อย่าตามมันไปหยุดอันตรายรออยู่ข้างหน้าอันตรายหยุดถ้าจะไม่ดีซะแล้วนะครับผมก็โทรเรียกรถพยาบาลดีกว่าครับนายอัมพลร้องลั่นออกมาชยันเพ่นพรวดเดียวไปที่โทรศัพท์แต่เสียงเชี่ยถาตะโกนมาว่าไม่ต้องชยันไม่ต้องเรียกรถพยาบาลอะไรทั้งนั้นแกกับอนุชามาช่วยกันจับตัวน้อยไว้พยายามเรียกชื่อยายเขาดิ้นนะกดตัวไว้ฉันจะจัดการเองชยันเพ่นเข้ามานั่งแทนที่คุณชายใหญ่ใช้วงแขนกอดรัดรอบศีรษะดารินไว้ในขณะที่อนุชากดตัวไว้ไม่ให้ดิ้นเชษฐาเพ่นหายขึ้นไปข้างบนอึดใจเดียวก็วิ่งกลับลงมาพร้อมๆกับทูบพอใหญ่วิ่งพรวดออกไปกลางสนามหญ้าทุกคนไม่เข้าใจว่าเชษฐาจะทำอะไรนายอัมพลคนเดียวที่ยืนภาวะผวาเงอะงะอยู่โดยไม่มีหน้าที่อะไรจึงแล่นตามคุณชายเชษฐาออกไปด้วยก็เห็นพี่ชายแห่งราชสกุลฉีกห่อทูบออกนับอย่างรวดเร็วออกมาได้10 ดอกจุดด้วยไลเตอร์ติดขึ้นทั้งหมดดอกหนึ่งวิ่งออกไปปักที่ศาลพระภูมิส่วนอีก9 ดอกหันหน้าไปทางทิศเหนือสุดกายลงคุกเข่ากับพื้นสนามหญ้าเชษฐาจบทูบขึ้นเหนือศีรษะระลึกถึงมหาฤาษีโกณฑัญญะแห่งเทือกเขานิลการขออำนาจบารมีของอรหันต์องค์ที่เคยเกื้อกูลปราณีคณะเดินทางทั้งหมดมาก่อนแล้วขอให้มาช่วยขจัดปัดเป่าเพศภัยและปกป้องคุ้มครองน้องสาวผู้เพ้อไม่ได้สติอยู่ในขณะนี้แล้วปักธูปลงกับพื้นดินก้มลงกราบ3 ครั้งทันใดนั้นอากาศอันเย็นเยียบเกิดขึ้นกลางสนามหญ้าใหญ่หน้าคฤหาสน์อย่างกระทันหันลมก็หยุดชะงักการพัดในบัดนั้นควันธูปม้วนตัวขึ้นเป็นเกลียวและบัดใจก็สำแดงเป็นภาพประหลาดท่ามกลางความมืดต่อหน้าเชษฐาและนายอัมพลผู้พลอยนั่งคุกเข่าลงด้วยโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเชษฐากระทำพิธีบูชาอะไรภาพนั้นรวมตัวกันด้วยกลุ่มควันธูปมีสันฐานสูงประมาณ1 ศอกเป็นรูปของนักบวชฝ่ายอรัญวาสีผู้ทรงศีลพิสุทธิ์ในท่านั่งสมาธิอยู่ในฌานอันเป็นนิรันดร์การนั่นคือสิ่งที่นายอัมพลพอจะกำหนดสันฐานได้แต่สำหรับเชษฐาเขาแลเห็นชัดเจนที่สุดซ้ำในโสตประสาทส่วนลึกหรือมิฉะนั้น ็โดยทางจิตแววเสียงของอรหันต์องค์นั้นดังแช่มช้าเยือกเย็นมาว่าเมื่อเท่าทูปที่เจ้าจุดบูชาเรานี้ร่วงลงสู่พระแม่ธรณีเป็นก้อนแรกจงนำเอาเท่านั้นไปเจิมที่อุณาโลมของน้องสาวเจ้าและภาวนาหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์ถอยหลังเมื่อนั้นนางจะกลับฟื้นคืนสติมาเช่นเดิมจะไม่มีอาการผีซ้ำดั้มพลอยใดๆอีกทั้งสิ้นขอแสดงความสวัสดีจงมีแก่เจ้าและทุกคนที่ยังระลึกถึงเราอยู่สาธุสาธุพระคุณเจ้าเชษฐาพึมพำออกไปขณะที่ร่างกายดูเหมือนจะขยายพองขึ้นโลมาทุกเส้นลุกตั้งชันแล้วก้มลงกราบอีกครั้งโดยที่นายอัมพลก็ยังคงไม่เข้าใจอะไรอยู่เช่นเดิมเพราะเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินเฉพาะเสียงสาธุพระคุณเจ้าของเชษฐาอยู่คนเดียวพร้อมกับเห็นคุณชายกราบอีกครั้งในห้องรับแขกใหญ่ของคฤหาสน์วราริศยังอลหม่านอยู่เช่นนั้นเสียงดารินร้องอยู่กรี๊ดกรี๊ดเสียงตะโกนเรียกชื่อของอนุชาและชยันแววออกมาถึงสนามหญ้าที่เชษฐานั่งพนมมือสะกดใจรอคอยเท่าทูบก้อนแรกอยู่โดยมีนายอัมพลนั่งคุกเข่าเยื้องไปทางด้านหลังแต่ไม่กล้าเอ่ยถามอะไรทั้งสิ้นนอกจากอาการกระสับกระส่ายควันทูบลักษณะประหลาดนั้นสลายตัวลอยสูงขึ้นเป็นทางเพียงไม่ถึง2นาทีแห่งการรอคอยเท่าทูบก้อนแรกก็ร่วงพลอยลงกับพื้นหญ้าเชษฐาละล่ำละลักบอกให้นายอัมพลขีดไลเตอร์ซองให้ไม่เห็นถนัดว่ามันประดิษฐานอยู่กับยอดหญ้าก็บรรจงเขี่ยลงมาไว้ในฝ่ามือแล้วถลันลุกขึ้นเร็วตามผมมาคุณอัมพลเชษฐาร้องบอกเท่านั้นก็แล่นกลับเข้าไปในห้องรับแขกอย่างรวดเร็วผู้อำนวยการไทยไวไลท์ห่อตามพุงกระเพื่อมเข้ามาด้วยพอถึงพี่ชายใหญ่ก็ตรงเข้าไปทางด้านศีรษะน้องสาวผู้กำลังหลับตาดิ้นกระสับกระส่ายอยู่ทันทีจบเท่าทูบขึ้นเหนือศีรษะแล้วใช้นิ้วชี้ละเลงเท่าในฝ่ามือนั้นแตะขยี้ลงบนหน้าผากเหนือวางคิ้วของดารินพร้อมกับภาวนายะถาพุทโมนะอยู่ในใจแล้วเป่าพรวดลงไปกลางกระหม่อมของน้องสาว
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็น จะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID

คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ดารินทร์วราฤทธิ์ยุติการดิ้นรนและส่งเสียงร้องกระสับกระส่ายลงในทันทีสนิทนิ่งไปในบัดนั้นคราวหน้าอันบิดเบี้ยวผิดรูปเหมือนจะได้รับความเจ็บปวดขีดสุดคลายลงสู่สภาพปกติลมหายใจเริ่มลึกและแรงเป็นจังหวะสม่ำเสมอขึ้นพี่ใหญ่นั่นพี่ใหญ่ทำอะไรนะอนุชาตะลึงมองหน้าพี่ชายอย่างประหลาดใจขีดสุดเชิดขาแตะริมฝีปากไว้เป็นสัญญาณให้ทุกคนสงบนิ่งแล้วเอื้อมือมาจับข้อมือน้องสาวคลำที่ผจรเขารู้สึกทันทีว่าอัตราเต้นซึ่งเมื่อครู่นี้เร่งทีกว่าร้อยของดารินค่อยๆลดต่ำลงเป็นลำดับจนกระทั่งกลายเป็น84ครั้งต่อนาทีและร่างกายที่ร้อนผ่าพาวราวกับจับไข้หนักบัดนี้เย็นลงแล้วก่อนที่ใครจะเอ่ยอะไรออกมานั่นเองดารินก็ขยับตัวเบาๆยกมือทั้งสองขึ้นช้าๆพนมจรดอกมีเสียงแผ่วเบาขมุบขมิบออกมาว่าพระคุณเจ้าโกนธัญญมุนีช่วยลูกและช่วยรพินด้วยเถิดทั้งหมดที่แวดล้อมอยู่รอบกายหันมองหน้ากันอีกครั้งอย่างงุนงงยกเว้นเชษฐาคนเดียวที่ถอนใจยาวเยือกก้มลงไปกระซิบข้างหูน้องสาวน้อยน้อยรู้สึกตัวหรือยังน้อยเปลือกตาที่ปิดสนิทอยู่ของดารินค่อยๆเผยขึ้นทีละน้อยแล้วก็ลืมสว่างโพลงเหลือบตามองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีเท่าที่แวดล้อมมุงรอบกายหล่อนอยู่น้อยเป็นไรไปเนี่ยนั่นเป็นประโยคแรกที่หลุดปากออกมาแหบๆแสดงถึงสติสัมปชัญญะที่กลับคืนมาเป็นวาระแรกพร้อมกันหล่อนก็ผงะกายขึ้นนั่งเชษฐาและอนุชาช่วยประคองขึ้นมาน้องสาวคนเล็กมีอาการมึนงงคงมองไปรอบๆเหมือนจะทบทวนความทรงจำอยู่เช่นนั้นเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยนี่น้อยเป็นไรไปเสียงของหล่อนดังสั่นเครือเธอก็เป็นลมหมดสติไปพักใจนะสิแล้วตอนนี้เป็นไงมั่งพี่ชายกลางจับมือไว้พูดอ่อนโยนจ้องหน้ามาดารินยกมือขึ้นกุมขมับและสะบัดหน้าแรงๆขยับจะลุกขึ้นแต่อีกสามคนกดไหล่ไว้สิงชัยยันบอกมาว่าอย่าเพิ่งยืนน้อยนั่งพักก่อนราชสกุลสาวจึงชะงักอยู่เช่นนั้นหม่อมราชวงศ์อนุชาเดินไปที่โต๊ะกลางรินแบรนดีมาส่งประคองให้บอกให้ดื่มดารินยกขึ้นจิบและหลับตาลงครั้งหนึ่งนี่น้อยนั่นเป็นไรไปนี่ก่อนจะลืมตามาเห็นพวกเราทุกคนนี่น้อยรู้สึกตัวว่ากำลังวิ่งอยู่กลางป่าลึกกันดารน่าสะพรึงกลัวที่สุดและเป็นเวลากลางคืนด้วยโอ้ยมันน่ากลัวอะไรอย่างนั้นหล่อนพูดออกมาเสียงเครือสั่นห่อตัวลงอย่างสยดสยิวเชิดขาโอบไหล่กอดไว้นั่นเอาละน้อยพี่และพวกเราทุกคนจะฟัง

ไหนเล่าไปสิแล้วเห็นอะไรพี่ใหญ่คะน้อยเห็นระพินนะคะระพินเดินถือไรเฟิลอยู่คนเดียวกำลังแหวกป่ารกตามอะไรชนิดหนึ่งมันเป็นภาพที่หนักน่ากลัวเหลือประมาณค่ะพี่ใหญ่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่มนุษย์แต่มันเป็นมอนสเตอร์ลักษณะเหมือนมัมมี่ที่เราประสบพบเห็นกันมาแล้วในปราสาทพันธมวดีแต่ตัวมันใหญ่เหลือเกินครับพี่ใหญ่แล้วยังไงชยันถามแทรกเข้ามาเอามืออีกข้างหนึ่งลูบแขนตัวเองขยี้แรงฉันก็รู้สึกตัวว่าฉันกำลังวิ่งตามไล่หลังเขาไปพร้อมทั้งร้องตะโกนเรียกให้เขาหยุดแต่เขาก็ไม่ได้ยินเสียงของฉันเลยเขาคงเดินตามมันไปเรื่อยๆเช่นนั้นรอบด้านเป็นความมืดน่าสยดสยองที่สุดฉันวิ่งล้มลุกลุกคลานตามเขาไม่ทันแต่ก็เห็นเหตุการณ์อยู่ข้างหน้าไม่ห่างนักมันกำลังล่อเขาให้ตามขึ้นไปบนไหล่เขาตอนหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยหุบเหวทันใดนั้นฉันก็เห็นแง่ทรายโผล่มาจากเงามืดตอนหนึ่งไม่ยอมพูดอะไรกับฉันทั้งสิ้นเพียงแต่มองดูฉันแล้วก็ยิ้มอยู่เฉยๆเป็นภาพของแง่ทรายสมัยที่ยังเป็นลูกหาบของเราในครั้งนั้นแหละฉันตะโกนให้เขาช่วยให้เขาติดตามระพินไปแต่แง่ทรายก็ยังยืนเฉยเพียงแต่มองตามหลังระพินไปเท่านั้นฉันวิ่งตามเขาไปอีกมีเสียงเท่าไหร่ก็ตะโกนเรียกให้เขาหยุดแต่เขาก็ยังไม่ได้ยินหรือไม่สนใจอยู่อย่างนั้นในที่สุดฉันก็สะดุดรากไม้ล้มลงระพินหายไปในความมืดแล้วขณะที่ฉันเงยหน้าตะเกียกตะกายจะลุกขึ้นฉันก็มองเห็นพระคุณเจ้ามหาฤาษีกนธัญญะแห่งภูเขานิลการมายืนดักอยู่ตรงหน้ารัศมีเรือนกายของท่านอารามสว่างเป็นสีทองท่านยกมือขึ้นข้างหนึ่งในลักษณะประธานพรแล้วบอกกับฉันว่าให้ฉันกลับอย่าตามไปฉันกราบไหว้ให้ท่านช่วยรับพินด้วยจากอันตรายที่เห็นอยู่ซึ่งหน้าแต่ท่านก็ไม่ยอมพูดอะไรอีกเพียงแต่บอกให้ฉันกลับเท่านั้นแล้วฉันก็ลืมตาขึ้นมาพบกับทุกคนที่แวดล้อมฉันอยู่ในห้องนี้ขณะนี้ดารินวราฤทธิ์เล่าเสียงกระท่อนกระแทกมีอาการเหนื่อยหอบหน้ายังขาวซีดอยู่เช่นนั้นเชษฐาอนุชาและอัมพลมองตากันอีกครั้งด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะกล่าวถูกนี่มันเป็นนิมิตที่ไม่ค่อยจะเข้าท่าเลยขณะที่นอนหมดสติอยู่ชยันกระซิบกับอนุชาระหว่างที่ดารินคว้าถ้วยแบรนดีไปดื่มอีกครั้งเชษฐาฝืนยิ้มให้ดูเป็นปกติธรรมดาที่สุดกล่าวปลอบโยนน้องสาวว่าไม่มีอะไรหรอกน้อยน่ะฝันร้ายไปอ่ะฝันในขณะที่เป็นลมหมดสติพี่กับพวกเราก็ช่วยกันปฐมพยาบาลน้อยอยู่พักใหญ่ทีเดียวกว่าน้อยจะรู้สึกตัวขึ้นมาแต่พี่ใหญ่คะน้อยมองเห็นนะคะมองเห็นจริงๆเห็นระพินเขากำลังอยู่ในระหว่างอันตรายที่ใดที่หนึ่งในป่าเปลี่ยวแล้วก็มืดมิดค่ะหล่อนพูดออกมาได้แค่นั้นก็ยกมือขึ้นปิดหน้าร้องขึ้นมาดังๆพูดทั้งร้องว่าเนี่ยเนี่ยวันเกิดของฉันเนี่ยคือของขวัญวันเกิดวันนี้ทุกคนภายในห้องอึ้งไปหมดตื้นตันคอหอยเชษฐาอนุชาและชยันช่วยกันพูดปลอบโยนราชสกุลสาวอยู่อีกเป็นเวลานาน
หล่อนยังไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเอาแต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นเช่นนั้นนายอัมพลเหงื่อแตกพลักเอามือตบหน้าผากตัวเองแล้วกระแทกกายลงบนโซฟาจัดการรินแบรนดีให้ตัวเองดื่มซะหลายอึกกว่าจะสำรวมสติอารมณ์กลับคืนมาเป็นตัวของตัวเองได้อีกครั้งก็กินเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงต่อมาบัดนี้ดารินวราฤทธิ์นั่งยืดตัวตรงบนโซฟาในตามือลอยอย่างปราศจากจุดหมายจับไปที่ผนังห้องทุกคนจับตาดูอาการของราชสกุลสาวผู้อยู่ในภาวะเสียขวัญสุดขีดอย่างเตรียมพร้อมระมัดระวังเพราะไม่แน่ใจว่าหล่อนจะเกิดอาการอันใดขึ้นมาอีกต่อมาทุกคนก็เห็นดารินยืดขึ้นยืดกายอย่างสง่าริมฝีปากนั้นมีรอยยิ้มอย่างแรนแค้นเจ็บปวดโทมนัสหล่อนเดินไปที่โต๊ะหยิบบุหรี่ขึ้นมาตัวหนึ่งจุดสูบด้วยอาการเยือกเย็นที่สุดยืนหันหลังให้แกทุกคนแล้วเอ่ยด้วยเสียงแผ่วต่ำว่าคุณอัมพลผู้อำนวยการบริษัทส่งสัตว์ออกนอกประเทศแทบผวาครับผมนอกจากจดหมายฉบับนั้นแล้วเขาสั่งความอะไรถึงฉันอีกบ้างไหมอัมพลริมฝีปากสั่นเชิดถาลูบหลังอย่างปลอบใจแล้วกระซิบบอกน้อยไปตามตรงเถอะคุณอัมพลไหนๆเรื่องมันก็ผ่านมาแบบนี้แล้วไม่ต้องกลัวหรอกตอนนี้น้อยมีสติครบถ้วนแล้วแล้วเขาก็เป็นคนมีน้ำใจนักกีฬานักสู้คนคงไม่กล่าวหาเล่นงานอะไรคุณนักหรอกถ้ายังไงแล้วก็คุณชายใหญ่กับคุณชายกลางช่วยผมด้วยนะครับผมกลัวคุณหญิงยิงผมอะนายอัมพลกระซิบแทบไม่มีเสียงเห็นนะรับรองน้อยไม่ทำร้ายคุณหรอกจะไม่ก็แต่ผมก็ใช้ยันนั่นแหละที่อยากจะเตะคุณแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นอีกแล้วข้อที่จะลบล้างความผิดของคุณได้ก็มีอยู่หนทางเดียวเท่านั้นคือให้ความจริงและให้รายละเอียดกับพวกเราทั้งหมดอนุชากระซิบเสียงต่ำๆมาอีกคนบุรุษวัยสูงอายุซึ่งเปรียบสมัยเสมือนข้าเก่าเต่าเลี้ยงของราชสกุลวราฤทธิ์ไล่ความฝืดลงอกด้วยอาการกระแอมไอแล้วบอกมาเสียงอ่อยๆว่าคุณหญิงครับประโยคสุดท้ายที่คุณระพินสั่งผมถึงคุณหญิงก่อนหน้าออกเดินทางก็คือกรุณาอย่าได้คิดติดตามแกไปเลยครับแล้วแกก็จะพยายามกลับมาให้ได้ครับโดยไม่ได้หันกลับมาเลยและในท่ายืนเด่นตัวแหนวอยู่เช่นนั้นเสียงดารินพูดเนิบช้ามาว่าคุณอัมพลวันสุดท้ายก่อนที่ฉันจะจากเข้ามาในวันนั้นซึ่งคุณอัมพลก็รู้เห็นอยู่คืนนั้นฉันไปพักกับเขาที่หนองน้ำแห้งพูดความจริงซะตรงนี้เลยต่อหน้าพี่ใหญ่พี่กลางแล้วก็ชัยยันน้อยไม่ได้พักที่สถานีกักสัตว์ของกูน้ำพลหรอกค่ะแต่ไปนอนกับรพินที่บ้านหนองน้ำแห้งของเขาหล่อนเว้นระยะอัดควันบุหรี่ลึกทุกคนเงียบกริบแต่รพินก็คือรพินคนเดิมเป็นสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้วเขาไม่ได้ล่วงเกินอะไรน้อยแม้แต่นิดเดียวทั้งที่พูดกันตามตรงน้อยก็ให้ท่าและเต็มใจถึงขนาดนั้นเขารักน้อยแต่ก็ให้เกียรติเคารพพี่ใหญ่เคารพพี่กลางและเคารพในความเป็นผู้ชายใจเหล็กเพชรของตัวเองคืนนั้นน่ะเขาจับเขาเกิดอาการไข้จับสั่นขึ้นด้วยอาการที่น่าทุเรศแล้วก็น่าสงสารเหมือนอย่างที่พวกเราเคยเห็นกันมาแล้วเพราะเขาหนีน้อยไปนอนตากน้ำค้างอยู่นอกที่พักพรานพื้นเมืองของเขาทั้ง4คนมาปลุกน้อยเมื่อตอนใกล้รุ่ง
แบกสภาพอันเป็นไข้หนักของเขามาด้วยและน้อยก็มีโอกาสได้รักษาพยาบาลเขาอีกครั้งซึ่งนั่นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วมั้งเสียงของหล่อนแหบเหือดไปทุกคนยังเงียบอยู่เช่นนั้นมีแต่เสียงดารินเท่านั้นที่ดังกังวานแผ่วได้ยินไปทั่วห้องเหมือนจะรำพึงกับตัวเอง

เสียงของหล่อนแหบเหือดไปทุกคนยังเงียบอยู่เช่นนั้นมีแต่เสียงดารินเท่านั้นที่ดังกังวานแผ่วได้ยินไปทั่วห้องเหมือนจะรำพึงกับตัวเองระพินสั่งค่ายเมื่อเกือบสว่างเรานอนอยู่ในโปงผ้าห่มเดียวกันบนฟูกเดียวกันและคุยกันอย่างมีความสุขที่สุดเขาเพียงแต่กอดน้อยในกอดน้อยไว้ในอ้อมแขนเท่านั้นแล้วก็สัญญาว่าจะลงมากรุงเทพในวันเกิดของน้อยคืนวันนี้ขณะที่เราสัญญาแก่กันนั้นไม่มีวี่แววเลยสักนิดว่าเราจะต้องพลัดพรากจากกันอย่างกระทันหันชนิดไม่รู้เนื้อรู้ตัวและน้อยก็แน่ใจที่สุดว่าน้อยจะได้เห็นเขาที่นี่ในวันนี้แต่แล้วในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่หวังไว้พินพังลงหมดสิ้นถ้าเขาคิดที่จะผละหนีน้อยโดยเจตนาน้อยจะไม่เสียใจและจะไม่พะวงอะไรถึงเขาอีกต่อไปเราสุดสิ้นกันแค่นั้นแต่นี่เขาต้องจากไปด้วยภารกิจที่บีบบังคับเป็นภาวะจำยอมชนิดหลีกเลี่ยงไม่ได้และน้อยก็แน่ใจว่ามันฝืนต่อจิตใจของเขาอย่างที่สุดอนาคตของคนชื่อรพินทร์ไพรวันเป็นภาพพร่าซึ่งทำนายไม่ถูกว่าเขาจะได้กลับมาอีกหรือไม่ทุกคนลองเอาใจตัวเองมาใส่ใจน้อยสิคะแล้วจะรู้เองว่าเดี๋ยวนี้บัดนี้มันได้แตกสลายย่อยยับไปแล้วเป็นกี่เสียงความเงียบปกคลุมห้องนั้นขนาดแม้เข็มตกสักเล่มก็อาจได้ยินสี่ชายภายในห้องนิ่งงันกันไปหมดเสียงและประโยคที่พูดของดารินทร์วราริศทำให้ทุกคนสลดหดหู่และบังเกิดความสงสารจับจิตไม่มีใครสามารถพูดคำใดออกมาได้ทั้งสิ้นในขณะนั้นไม่มีใครเห็นเพราะหล่อนยังยืนหันหลังให้เช่นนั้นบัดนี้น้ำตาไหลลงมาเป็นทางอีกแต่เจ้าตัวฝืนยิ้มใช้นิ้วกรีดสะบัดออกไปพยายามข่มจิตใจและบังคับให้เข้มแข็งที่สุดเอ่ยเบาๆต่อมาว่าฉันยังจำเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายนั้นได้ติดตาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เรากลับมาที่สถานีกักสัตว์ของคุณอัมพลในวันรุ่งขึ้นและร่วมทานอาหารมื้อกลางวันด้วยกันโดยคุณอัมพลเป็นคนจัดเลี้ยงบนสำนักงานเราทานพร้อมกัน4คนคือฉันคุณชิดชนกเลขาของพี่ใหญ่ที่ติดรถไปเป็นเพื่อนด้วยตัวคุณอัมพลในฐานะเจ้าภาพและเขาระพินสุภาพบุรุษไพรคนนั้นกว่าจะเสร็จอาหารกลางวันมื้อนั้นก็เกือบบ่าย2 โมงแล้วพอเสร็จอาหารฉันก็ดื่มอีกแก้วเดียวก็ขึ้นรถเตรียมกลับคุณอัมพลกับเขายังเดินมาส่งฉันจนถึงรถคำพูดประโยคสุดท้ายของฉันที่มีต่อเขาคืออย่าลืมนะที่สัญญาไว้ฉันเห็นเขาชิดเท้าตรงแบบทหารซึ่งอาการเช่นนั้นมักจะเป็นอาการที่เขาชอบแสดงล้อเลียนสรรพยอกฉันอยู่เสมอนับตั้งแต่พบกันครั้งแรกๆเขาตอบมาอย่างหนักแน่นเหมือนทหารรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาว่าครับผมไม่ลืมครับผมแล้วรถของฉันก็เคลื่อนออกห่างออกมามือเขายังแตะปีกหมวกทำวันทยาหัดอยู่เช่นนั้นส่วนฉันก็โบกมือกับเขาทางกระจกหลังรถ
จนกระทั่งรถลับออกไปจากบริเวณของสถานีกักสัตว์นั่นเป็นภาพครั้งสุดท้ายแล้วที่ฉันได้เห็นระพินไพรวัลย์ฉันไม่ได้เฉลียวใจคิดแม้แต่นิดเดียวว่านั่นมันอาจเป็นสัญลักษณ์การจากชั่วนิรันดร์ทำไมนะทำไมไม่มีอะไรมาเตือนใจฉันสักนิดถึงลางร้ายนี้ถ้าฉันรู้ล่วงหน้าว่าหลังจากที่ฉันผละมาแล้วมันจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นฉันจะไม่มีวันจากเขาเป็นอันขาดเป็นตายร้ายดียังไงก็จะขออยู่เฝ้าเขาที่นั่นจนถึงที่สุดยังไม่มีใครพูดหรือเคลื่อนไหวใดๆอยู่เช่นเดิมห้องใหญ่ทั้งห้องอยู่กันหลายหลายคนราวกับว่าแต่ละคนเป็นใบ้เบื้อกันไปหมดคงมีแต่เสียงเนิบช้าชัดเจนเป็นจังหวะของน้องสาวคนเล็กของตระกูลเท่านั้นที่พูดเหมือนจะรำพึงรำพันกับตัวเองสำเสียงนั้นเศร้าซึมสะเทือนบาดลึกลงไปในความรู้สึกของทุกคนที่ได้ยินมาเมื่อตอนดึกของคืนที่ผ่านมานี่เองสังหรณ์ร้ายจึงได้ผ่านเข้ามาในความรู้สึกของฉันฉันฝันเห็นแง่ทรายในชุดของพรานกระเหรี่ยงมายืนอยู่ปลายตีนเตียงบอกความกับฉันอย่างชัดเจนว่าขณะนี้ระพินกำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่กลางป่าลึกแล้วฉันก็เห็นภาพระพินกำลังนอนตัวคุดคู้อยู่เดียวดายสั่นเป็นลูกนกด้วยพิษกำเริบของมาลาเรียไม่มีใครอยู่ใกล้ชิดหรือช่วยเหลือเขาเลยเขานอนเป็นไข้หนักอยู่คนเดียวฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาตัวสั่นเทาไปหมดพอดีกับพี่ใหญ่และพี่กลางกลับจากงานสโมสรสันนิบาตฉันรีบลงมาเล่าความฝันร้ายให้ฟังแต่ทั้งพี่ใหญ่และพี่กลางหัวเราะฉันด้วยความขบขันหาว่าฉันคิดถึงระพินมากไปเลือดล้มไม่ปกติจึงฝันร้ายแล้วก็ไล่ฉันให้กลับขึ้นไปนอนเมื่อคืนนี้ฉันไม่ได้นอนทั้งคืนเลยหลับตาทีไรมองเห็นภาพระพินเป็นไข้จับสั่นอยู่กลางป่าทุกทีแล้วก็วันนี้เดี๋ยวนี้แหละความจริงทั้งหลายมันก็ได้ปรากฏชัดขึ้นแล้วว่าความฝันของฉันไม่ได้หลอกตัวเองเลยหล่อนหันช้าๆกลับมาทางพี่ชายทั้งสองที่นั่งคอแข็งอยู่ถามว่าจริงไหมครับพี่ใหญ่พี่กลางความฝันของน้อยเมื่อคืนนี่เป็นความจริงหรือเปล่าหรือทั้งสองคนยังจะพูดอยู่อีกว่าน้อยน่ะคิดมากไปเองพี่ชายทั้งสองสะอึกตอบคำใดๆไม่ถูกพี่ชายใหญ่ชะโงกไปหยิบซิก้าในกล่องบนโต๊ะขึ้นมาจุดพี่ชายกลางเดินเข้ามาโอบกอดน้องสาวไว้แนบอกตบหลังอย่างปลอบโยนแล้วจูงมือให้มานั่งที่ชุดรับแขกซึ่งทุกคนรวมกันอยู่เสียงชยันถามเชษฐาขึ้นเบาๆว่าเมื่อคืนน้อยฝันยังงั้นเหรอพี่ชายใหญ่ของตระกูลไม่ตอบได้แต่ก้มศีรษะรับเอาหลังมือขยี้ปลายจมูกชยันพึมพำมาอีกว่าแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนับตั้งแต่เดินป่าอยู่ด้วยกันฉันรู้สึกว่าน้อยจะมีเซนอะไรพิเศษสามารถจะรับรู้เหตุการณ์ได้ล่วงหน้าชนิดที่คนอื่นมองไม่เห็นเสมอและถ้าเขาสังหรณ์อะไรก็มักจะจริงทุกครั้ง
ฝันอะไรก็แม่นยำยังกระตาเห็นหม่อมราชวงศ์อนุชายังคงประคองไหล่น้องสาวอยู่เช่นนั้นมองไปทางนายอัมพลซึ่งนั่งนิ่งอยู่เอาละคุณอัมพลคราวนี้เราจะหารายละเอียดกันออกไปให้แน่ชัดสักทีถึงการเป็นไปเป็นมาเท่าที่คุณจะให้ได้เกี่ยวกับเรื่องระพินเข้าป่าในครั้งนี้ครับคุณชายกลางเรื่องอื่นผมก็เรียนให้ทราบเป็นเล่าๆแล้วทุกท่านสงสัยยังไงก็โปรดถามทีละอย่างดีกว่าครับผมจะไม่ปิดบังอะไรหรอกเอาละคุณอัมพลขอย้ำอีกครั้งนะให้คุณสบายใจซะก่อนเลยว่าพวกเราทุกคนไม่ได้โทษหรือปรักปรำว่าเป็นความผิดของคุณเลยใช่ไหมพี่ใหญ่ชยันอดีตนักเดินป่ากระดูกเหล็กไหลผู้เคยจะเอาชีวิตไปทิ้งซะในดินแดนหลงสำรวจผู้ชายนามว่าชดประชากรหันไปทางพี่ชายใหญ่และเพื่อนเหมือนจะให้รับคำสนับสนุนนั้นเชษฐาและชยันก้มศีรษะลงถูกต้องเราไม่โทษคุณด้วยประการทั้งปวงนายอัมพลถอนใจออกมาให้อย่างโล่งอกยกมือท่วมหัวเจ้าพระคุณผมเองตลอดระยะเวลาเดินทางมานี่ก็บนบานศาลกล่าวมาทุกขณะเลยว่าขอให้ผมรอดพ้นจากข้อหานี่เถอะท่านทั้งสามเป็นสุภาพบุรุษที่มีเหตุผลและจิตใจก็ถึงแล้วทั้งนั้นผมห่วงอยู่ท่านเดียวเท่านั้นแหละครับคือคุณหญิงดารินคุณหญิงคงโกรธแค้นผมมากแล้วครับดารินเม้มปากแล้วยิ้มเศร้าๆสั่นศีรษะพูดแผ่วเบาเปล่าเลยคุณอัมพลฉันไม่ได้โกรธคุณหรอกภายหลังจากใคร่ครวญถึงเหตุผลโดยท่องแท้แล้วฉันว่ามันเป็นคราวเคราะห์ร้ายของฉันกระพินซึ่งอะไรมันก็ช่วยไม่ได้สิ่งใดมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่คุณคงห้ามไม่ฉันเสียใจไม่ได้หรอกผู้อำนวยการบริษัทไทยไวล์ไลฟ์ยกมือไหว้หม่อมราชวงศ์หญิงดารินแทบจะเป็นอาการกราบผมนับใจนับถือน้ำใจคุณหญิงครับนับถือน้ำใจของทุกท่านซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าชายเจ้านายของผมแล้วก็ทราบดีครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ผมจะหลีกเลี่ยงจากการพัวพันไม่ได้เป็นเด็ดขาดโดยแท้จริงแล้วผมเชื่อครับว่าทุกท่านก็คงตระหนักดีว่าผมก็เสียใจในการจากไปของคุณรพินไม่น้อยกว่าพวกท่านเหมือนกันแต่มันก็เป็นเหตุการณ์สุดวิสัยที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆครับเพราะมีภารกิจของประเทศชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มตัวทุกท่านเสียใจตกใจผมเองก็เสียใจแล้วก็ตกใจมาก่อนท่านแล้วครับแต่ผมจะทำยังไงได้จะมีปัญญาสกัดท่านได้ยังไงล่ะครับอัมพลกล่าวแหบเหือดสั่นศีรษะไปมาอย่างเศร้าใจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างจริงใจไม่ใช่เสียแสงน้อยจะถามอะไรก็ถามเข้าไปคุณอัมพลไม่มีอะไรจะปิดอีกแล้วล่ะภายหลังจากที่เขาปิดเรามานานตั้ง7วันเต็มๆตามคำมั่นสัญญาที่ระพินเองเป็นผู้ขอไว้พี่ชายกลางพูดกับน้องสาวเล็กหล่อนสั่นหน้าช้าๆน้อยก็พูดอะไรไม่ออกในขณะนี้ค่ะแล้วก็ไม่ทราบจะถามอะไรมันมึนงงไปงบถ้างั้นก็พี่ใหญ่แล้วกันครับรู้สึกจะสุขุมรอบคอบกว่าพวกเราทุกคนอนุชายกหน้าที่ให้

่รักอย่าไปเชื่อเขานะที่รักอย่าไปเชื่อเขามือที่สามนะยุ่งแย่ทำไม

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สพ.ป.นราธิวาสเขต2เปิดตลาดนัดอาชีพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนายสมพงษ์แสนโคตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดอาชีพโดยมีคณะผู้บริหารสพ.ป.นราธิวาสเขต2คณะผู้บริหารสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครูนักเรียนจากสถานศึกษาทั้ง23แห่งเข้าร่วมณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโครงการตลาดนัดอาชีพเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่ในการแสดงทักษะอาชีพที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานศึกษามีส่วนช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตจากประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมจากทักษะทางวิชาการโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรการคำนวณต้นทุนเพื่อกำหนดราคาและหากำไรการฝึกความกล้าแสดงออกทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีวินัยกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างศึกษาเล่าเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพตามสโลแกนของงานที่ว่าชิมช็อปใช้ทักษะสร้างอาชีพทั้งนี้ภายในงานมีสถานศึกษาจำนวน23แห่งเข้าร่วมแบ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดจำนวน18แห่งและโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมงานอีก5แห่งร่วมนำบุคลากรและนักเรียนมาออกบูธจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งพืชผักสวนครัวชาชักขนมไทยเครื่องดื่มเบเกอรี่แซนด์วิชข้าวเกรียบข้าวยำปลาดุกร้าและดอกไม้ประดิษฐ์
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นวัดที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ประชาชนชาวไทยรู้จักกันโดยทั่วไปในฐานะที่เป็นวัดที่ประดิษฐานพระธาตุองค์สำคัญองค์หนึ่งของประเทศไทยครับนักท่องเที่ยวนอกจากจะมานมัสการพระธาตุดอยสุเทพแล้วยังได้ชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามบางคนยังขึ้นมาตีระฆังเสียงดังก้องกังวานไปเลยครับนมัสการหลวงพ่อครับ
1: เจริญพร
0: หลวงพ่อครับนักท่องเที่ยวขึ้นมาที่นี่แล้วมาตีระฆังกันเพื่ออะไรครับ
1: มีความเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวและจะให้เสียงมันดังกังวานเหมือนเสียงระฆัง
0: มีความเชื่ออย่างนั้นนะครับการครับ
1: เจริญพรเจริญ
0: พูดถึงคำว่ากังวานเป็นอีกคำหนึ่งครับที่หลายๆคนยังสับสนอยู่ว่าคำนี้เขียนอย่างไร
2: ก็กอไก่แม่ละกาดงองูวอแหวนสะอาลอลิงครับ
3: มั่นใจไหมครับ
4: ค่ะค่ะมั่นใจ
3: มั่นใจไหมครับ
4: นิดนึง
5: ห้าสิบห้าสิบไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่ากังวานหมายถึงก้องอยู่ได้นานเช่นเสียงระฆังกังวานมีกระแสเสียงก้องและแจ่มใสคำว่ากังวานเขียนอย่างนี้ครับกอไก่แม่นากาศงองูวอแหวนสระอานอหนูรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับเขียนกันให้ถูกใช้กันให้ถูกต้องเลยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ฝนถล่มกวางซีจวงทำอ่างเก็บน้ำแตกเมืองหนานหนิงเร่งอพยพประชาชนคณะกรรมการจัดการภาวะฉุกเฉินเมืองหนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางซีจวงทางตอนใต้ของประเทศจีนระบุว่าอ่างเก็บน้ำ3แห่งในพื้นที่เกิดความเสี่ยงขั้นรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยหลังจากพายุฝนฟ้าคะนองซัดถล่มภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์โดยพบว่าอ่างเก็บน้ำเลี้ยวหลานเกิดแตกส่งผลให้น้ำทะลักท่วมหมู่บ้านลิ้วหลางซึ่งเป็นสถานีชนประทานขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำอวินเปียงซึ่งตั้งอยู่เมืองหางโจซึ่งเมืองระดับอำเภอภายใต้การปกครองของหนานหนิงได้เผชิญกับสภาวะน้ำล้นตลิ่งและเกิดการแตกหักของสันเขื่อนอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังมีรายงานน้ำล้นข้ามทางระบายน้ำเกิดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำลิ้วหวังในอำเภอบินหยางอีกด้วยสำหรับอ่างเก็บน้ำลิ้วหลานซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของพื้นที่ได้รับรายงานว่าคันเขื่อนเกิดรอยแตกอย่างรุนแรงในช่วงวันจันทร์ส่งผลให้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินหน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ทรัพยากรน้ำต้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์และอพยพประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่มีความรุนแรงและอันตรายอย่างมากทางคณะกรรมการจึงได้ตัดสินใจยกระดับการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมอุทกภัยของเมืองหนานหนิงระดับ3ขึ้นสู่ระดับ1ซึ่งเป็นระดับสูงสุดโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์เวลา 11:30 น.คณะกรรมการเมืองหนานหนิงเปิดเผยว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองหนานหนิงถูกพายุฝนตกกระหน่ำอย่างหนักมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาโดยพื้นที่ฝนตกชุกหนาแน่นเป็นพิเศษจนทำให้น้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำต่างๆเอ่อล้นและเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินจะรับได้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในบริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ำลิ้วหวังและอ่างเก็บน้ำลิ้วหลานมีแนวโน้มที่จะเริ่มลดกำลังลงซึ่งจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดและส่งผลดีต่อปฏิบัติการควบคุมอุทกภัยที่กำลังดำเนินอยู่ขณะนี้ทางคณะกรรมการยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ครับ
1: ทำไมพี่ทินทำหน้าอย่างนั้นครับหรือว่าพี่ทินไม่รู้จักขันโตก
0: รู้จักครับ
2: เคยเห็นอยู่ตอนที่ไปเที่ยวภาคเหนือพอไปร้านอาหารปั๊บเขาก็จะยกขันโตกที่มีอาหารมาวางไว้แต่พี่นึกไม่ถึงว่าเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพมหานครร้านอาหารเขาจะประยุกต์ใช้ขันโตกมาใส่อาหารประเภทอื่นดูแล้วก็น่าทานเหมือนกันนะเออว่าแต่ว่าไอ้คำว่าขันโตกอ่ะมันมีที่มายังไงมีใครพอจะอธิบายได้บ้าง
1: พี่ทินให้เกียรติถามผมมีเรื่องผมจะยอมพลาดขันโตกโตกหรือสโตกเป็นชื่อเรียกภาชนะที่ทำด้วยไม้กลึงไม้ไผ่สารหรือหวายสารส่วนบนมีลักษณะคล้ายถาดถัดลงมาจะเป็นหวายที่ขดเป็นวงมีขนาดเล็กกว่าถาดส่วนบนโดยส่วนที่ยึดหรือค้ำถาดไว้ทำเป็นรูปมะหวดประมาณ6ซี่ปักที่ตีนหรือยึดหรือค้ำถาดไว้แต่ที่นิยมมากคือใส่อาหารเป็นชุดที่เรียกว่าการกินขันโตก
2: แล้วอาหารขันโตกมันประกอบไปด้วยอะไรล่ะครับ
1: ก็คืออาหารขันโตกก็เป็นอาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนือนะครับซึ่งหลักๆ ก็จะมีแกงฮังเลน้ำพริกอ่องแคบหมูไส้อั่วแล้วก็ผักกาดจอครับ
3: แสดงว่าถ้าตอนนี้อาหารที่อยู่ในขันโตกเป็นอาหารประเภทที่ต้นอธิบายมางั้นเราก็เหมือนอยู่ที่เมืองเหนือแล้วสิพี่ทินคิดเหมือนหนูไหมคะ
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ผมว่าเรายังขาดอะไรไปอย่างนึงนะครับ
2: อะไรเหรอ
1: ก็สาวสวยในชุดฟ้อนเล็บออกมาแสดงความสวยงามเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการทานอาหารยังไงล่ะครับ
2: ต้นครับเยอะไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าทานดีกว่ามา
1: ครับ

0: อบคุณจ้ะพระจ๋าเดี๋ยวจัดที่3ดอกนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บ
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ขบวนรถแห่งความหวังปีที่13มูลนิธิกาญจนบารมีลงพื้นที่จังหวัดยะลาตรวจมะเร็งเต้านมฟรีมูลนิธิกาญจนบารมีเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสเพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นซึ่งจะช่วยให้การวางแผนรักษามีประสิทธิภาพและมีโอกาสหายขาดสูงขึ้นโดยล่าสุดจับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดจุดบริการคัดกรองฟรีหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีสตรีกลุ่มเป้าหมายเดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมากนายแพทย์สมิธสร้อยมาดีศัลยแพทย์และหัวหน้าขบวนรถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมูลนิธิกาญจนบารมีเขตภาคใต้เปิดเผยว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริให้ประสงค์นิกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเพื่อรักษาชีวิตของมารดาและดูแลความมั่นคงของครอบครัวโดยรถขบวนนี้เริ่มวิ่งให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่ปี2557จากการเริ่มต้นเพียง1ขบวนปัจจุบันในปี2569ได้ขยายเป็น4ขบวนครอบคลุม4ภาคทั่วประเทศภายในรถติดตั้งเครื่องแมมโมแกรมและเครื่องอัลตราซาวด์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยทีมรังสีแพทย์และศัลยแพทย์จากทั้งในพื้นที่และส่วนกลางร่วมมือกับเครือข่ายสาธารณสุขและอสม.ในการลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในชุมชนแม้กระทั่งผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมล่าสุดจากการลงพื้นที่อำเภอเบตงมีประชาชนเข้ารับบริการกว่า300คนและพบผู้ป่วยระยะเริ่มต้นซึ่งสร้างความดีใจและมอบความหวังใหม่ให้แก่ครอบครัวของผู้ป่วยเป็นอย่างมากสำหรับโครงการนี้เปิดให้บริการแก่สตรีชาวจังหวัดยะลาอายุ30ปีขึ้นไปที่มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวสายตรงป่วยเป็นมะเร็งเต้านมผู้ที่มีความผิดปกติบริเวณเต้านมเช่นคลำพบก้อนผู้ที่ไม่เคยมีบุตรหรือมีบุตรคนแรกเมื่อมีอายุมากกว่า35ปีโดยขั้นตอนการขอรับบริการประกอบด้วยลงทะเบียนชั่งน้ำหนักวัดความดันซักประวัติคัดกรองและตรวจสอบเอกสารเรียนรู้วิธีคลำเต้านมด้วยตนเองผ่านนิทรรศการให้ความรู้เข้ารับการตรวจเต้านมโดยศัลยแพทย์ตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมและฟังผลการตรวจ
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่านติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนคำอุทานที่สื่อความหมาย
10: เหงาเจ็บจังเลยอ่ะไม่น่าพลาดเลยเรา
11: อ้าวก้าวแต้มเป็นอะไรไปน่ะทำไมถึงเดินตัวแอนอย่างนี้ล่ะ
10: แหมก็เมื่อเช้านี้นะสิฉันเห็นกระรอกกระโดดจากกิ่งไม้หนึ่งไปกิ่งไม้อีกต้นหนึ่งฉันก็กระโดดตามแต่ไปไม่ถึงเลยตกแอกลงมาโอ้โหเจ็บจังเหงา
11: เจ็บถึงกับร้องเหงาเชียวหรอแล้วถ้าคนเจ็บเขาจะร้องเหงาเหงาเหมือนเราหรือเปล่าอ่ะ
12: คนน่ะเขาไม่ร้องเหงาเหงาหรอกแต่พอร้องปั๊บคนฟังจะรู้เลยว่าอยู่ในอาการอะไรลองทายดูนะ
10: โอ้ยโอ้ย
11: หมายถึงเจ็บหมายถึงสงสัย
12: อ๋อ
11: หมายถึงเข้าใจ
12: อ้าว
11: หมายถึงให
12: ้โถ
11: หมายถึงสงสาร
13: เสียงที่เปล่งออกมาแทนความรู้สึกเรียกว่าคำอุทานบอกอารมณ์ของผู้พูด
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จริงหรือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรรมการสภาสถาปนิกห่วงอาคารเก่าย่านทรงวาดตลาดน้อยแนะเร่งสำรวจโครงสร้างหลังมีเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยทำร้านกาแฟเกสต์เฮาส์ป้องกันเหตุซ้ำรามกระทบท่องเที่ยวนายสิงห์ชัยทุ่งทองกรรมการสภาสถาปนิกให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์ถึงเหตุการสาดอาคารพาณิชย์2ชั้นทรุดตัวบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีว่าอยากให้ใช้เหตุที่เกิดขึ้นเป็นกรณีศึกษาให้กับอาคารเก่าในกรุงเทพมหานครเพราะอาคารเหล่านี้ใช้ประโยชน์มานานเกิน50ปีขึ้นไปมีอยู่มากส่วนตัวเห็นว่าคนย้อนไปตรวจสอบตั้งแต่คุณภาพของการก่อสร้างว่าอดีตได้ทำถูกต้องตามมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมหรือไม่และที่สำคัญตลอดระยะเวลาของการใช้งานมีการต่อเติมซ่อมแซมอะไรบ้างที่ไม่ได้ขออนุญาตและอาจส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเพื่อทำให้รู้สาเหตุสำหรับให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยเฉพาะกทม.เข้าไปสำรวจอาคารแบบนี้ในย่านอื่นๆต่อไปเบื้องต้นสิ่งที่ทำได้เลยคือการเตือนอย่าให้มีการต่อเติมปรับปรุงอาคารโดยพาราการแต่ต้องขออนุญาตทุกครั้งตามกฎหมายและต้องอยู่ในการควบคุมเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ต้องยอมรับว่าขณะนี้อาคารแบบนี้ในย่านเมืองเก่าอยู่ในช่วงการเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยกันเป็นจำนวนมากจากเดิมเป็นอาคารพาณิชย์เป็นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนมาเป็นร้านอาหารร้านกาแฟและเกสต์เฮาส์ซึ่งควรเข้าไปสำรวจตรวจสอบโดยอย่าไปใช้วิธีไล่จับแต่เอาบทเรียนจากวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเข้าไปสแกนดูโดยเฉพาะย่านทรงวาดตลาดน้อยบรรทัดทองรวมถึงบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุทั้งหมดเพราะอย่าลืมว่าวันนี้ย่านเหล่านี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ปล่อยปละละเลยหากเกิดเหตุซ้ำขึ้นจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อนมาทำความรู้จักพร้อมสร้างรายได้จากผึ้งโพรง
1: มาทำความรู้จักผึ้งโพรงคืออะไร
0: ผึ้งโพรงเป็นผึ้งท้องถิ่นของประเทศไทยที่นิยมเลี้ยงกันมายาวนานกระจายพันธุ์อยู่ในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้สามารถเลี้ยงเพื่อช่วยผสมเกสรเก็บผลผลิตน้ำผึ้งเพื่อเป็นอาหารและของฝากตลอดจนเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้อีกด้วยน้ำผึ้งจากผึ้งโพรงมีกระบวนการผลิตตามธรรมชาติโดยผึ้งซึ่งไม่มีการให้อาหารเสริมจากภายนอกจึงทำให้ได้น้ำผึ้งที่บริสุทธิ์จากธรรมชาติโดยผึ้งเก็บน้ำหวานจากเกสรดอกไม้นานาพันธุ์ทำให้รวบรวมน้ำผึ้งที่มีคุณภาพและคุณประโยชน์ต่อร่างกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
1: แล้วข้อดีของผึ้งโพรงคืออะไรหรอ
0: ข้อดีของผึ้งโพรงมีหลายข้อเลยข้อที่1ผึ้งโพรงช่วยผสมเกสรพืชตามธรรมชาติให้แก่พืชผลทางการเกษตรก่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งห่วงโซ่อาหาร 2. สามารถจำหน่ายน้ำผึ้งไข่ผึ้งและแปรรูปผลผลิตจากน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 3. มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมในเขตร้อนได้ดี 4. การเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายกันในแต่ละภูมิภาคและในปัจจุบันสามารถบังคับผึ้งโพรงเข้าคอนได้ทำให้สะดวกในการเลี้ยงและการเก็บเกี่ยวผลผลิต 5. การเลี้ยงผึ้งโพรงไม่ต้องใช้อาหารเสริมมาเลี้ยงและไม่จำเป็นต้องย้ายรังไปหาแหล่งอาหารจึงมีต้นทุนที่ไม่สูง
1: แล้วอย่างนี้หน่วยงานใดที่เข้ามาควบคุมหรือว่าส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง
0: แน่นอนกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งมาตั้งแต่ปี2521มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งของประเทศไทย3ชนิดได้แก่ผึ้งพันธุ์ผึ้งโพรงและชันโรงโดยมีสัดส่วนการเลี้ยงผึ้งโพรงสูงสุดกว่า 30,000 รายชันโรงกว่า 3,000 รายและผึ้งพันธุ์กว่า 1,000 รายทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ใช้รังและคอนมาตรฐานซึ่งเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่ทำให้ผู้เลี้ยงจัดการรังผึ้งได้สะดวกยิ่งขึ้นสามารถตรวจเช็ครวงผึ้งเปลี่ยนนางพญาแยกหรือขยายรังรวมถึงขนย้ายไปในแปลงอาหารที่อุดมสมบูรณ์ต่อผึ้งได้สะดวกทำให้ได้ผลผลิตน้ำผึ้งมากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้สวนผลไม้นั้นถือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของผึ้งและผึ้งช่วยผสมเกสรในสวนผลไม้ได้กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรส่งผลให้ปัจจุบันชาวสวนเปิดรับการเลี้ยงผึ้งและนำผึ้งเข้ามาเลี้ยงในสวนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: อยากรู้จังเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในประเทศไทยมีจำนวนมากมายเพียงใด
0: ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจำนวนกว่า 35,000 รายนอกจากผึ้งจะช่วยผสมเกสรให้ผลผลิตทางการเกษตรแล้วยังให้น้ำผึ้งซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงผึ้งด้วยสร้างรายได้หมุนเวียนให้เกษตรกรราว 2,100 ล้านบาทอันนี้ไม่รวมผลผลิตชนิดอื่นและผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยนะ
1: โหผึ้งมีประโยชน์มากมายจริงๆทีนี้ถ้าอยากจะซื้อน้ำผึ้งหรือผลิตภัณฑ์จากผึ้งมีที่แนะนำบ้างหรือเปล่าน
0: ี่เลยชี้เป้าแหล่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนผึ้งร่มไทรมีผลิตภัณฑ์จากผึ้งออกจำหน่ายมากมายอาทิน้ำผึ้งสบู่น้ำผึ้งสบู่ขมิ้นชันสบู่น้ำผึ้งรังไหมและทองคำโลชั่นน้ำผึ้งกลิ่นต่างๆยาหม่องเสลดพังพรยาหม่องไพรอีกทั้งการทำรังไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรงด้วยเพื่อก่อให้เกิดรายได้ต่อสมาชิกพร้อมขยายผลสู่ครัวเรือนและประชาชนในหมู่บ้านอย่างยั่งยืนปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผึ้งออกมาอย่างหลากหลายประเภทภายใต้ตราสินค้ารักแรกพบได้แก่สบู่น้ำผึ้งโลชั่นน้ำผึ้งยาหม่องสมุนไพรจากขี้ผึ้งและจำหน่ายขี้ผึ้งธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางเป็นต้นรวมทั้งยังส่งเสริมด้านการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
1: สนับสนุนคำตอบโดย
0: กรมส่งเสริมการเกษตร

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: มทสี่เผยผลตรวจสอบโกงสอบท้องถิ่นพบ 5,000 คนคะแนนไม่ตรงกระดาษคำตอบเตรียมส่งปปช.สอบสวนต่อไปที่ทำเนียบรัฐบาลนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีการตรวจสอบรอบกระดาษคำตอบกับคะแนนของผู้ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วกว่า 15,000 คนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าการตรวจสอบ 15,000 กว่ารายชื่อแรกซึ่งเป็น3กลุ่มที่ได้เรียกบรรจุไปพบข้อเท็จจริงคือการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันประมาณ 5,000 คนถือเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญหลังจากนี้จะส่งผลการตรวจสอบดังกล่าวให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบท้องถิ่นข้อเท็จจริงที่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและจะแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมการจัดสอบและประกาศผลว่าสทพบเจอเรื่องแบบนี้เมื่อถามว่าผลการสอบของ 5,000 คนนี้เป็นกระบวนการเดียวกับที่ปปช.จับกุมที่จังหวัดนนทบุรีหรือไม่นายวริศิษฐ์กล่าวว่าต้องให้ปปช.ตรวจสอบนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกันแฟลชไดร์ที่มสว.ส่งให้กับปปช.และนายวริศิษฐ์กล่าวว่าสิ่งที่ปปช.ต้องดำเนินการต่อเพราะสทไม่มีข้อมูลตรงนี้เราตรวจในสิ่งที่เรามีนี่เป็นสาเหตุที่เราต้องส่งข้อมูลทั้งหมดให้ปปช.ดำเนินการต่อเพราะเป็นคนดูภาพใหญ่สำหรับรายชื่อ 5,000 คนที่ตรวจสอบพบมีการถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้เมื่อใดในวริศิษฐ์ตรวจว่าเมื่อปปช.ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยผู้กระทำความผิดถึงจะถูกเพิกถอนออกจากข้าราชการท้องถิ่นแต่ขณะนี้บุคคลดังกล่าวยังสามารถทำงานต่อไปได้ตามปกติแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการสอบสวนวินัยร้ายแรงเป็นการภายในต่อไปแต่ยังไม่ได้ดูว่าจะให้ใครเป็นประธานรวมถึงมีชุดของนายประกรณ์ที่ดำเนินการในภาพรวมอยู่ปปช.จะใช้เวลาตรวจสอบเรื่องนี้ 3-6 เดือนจะกระทบกับการทำงานท้องถิ่นหรือไม่พอรับแล้ว 5,000 คนนายวริศิษฐ์กล่าวว่าไม่มีปัญหาเพราะความผิดสำเร็จแล้วเมื่อถามว่าอีกเงินเดือนที่รับช่วงที่ตรวจสอบจะดำเนินการอย่างไรนายรู้สึกกล่าวว่าเป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องไปดูว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ต้องย้อนกลับไปอยู่แล้วจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีค่ะนี่คือรายการสื่อสารไทยค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับผู้คนในแวดวงสื่อสารที่ร่วมสืบสารภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดค่ะแล้ววันนี้คนสื่อของเราเป็นเยาวชนตัวน้อยค่ะที่ได้ฝากผลงานการแสดงน่าประทับใจผ่านหน้าจอโทรทัศน์ให้เราได้ชมกันน้องยอดยงศิลป์วงพนิษฐ์นนท์ไปดูนะคะว่าน้องมีวิธีการมีเทคนิคและมีมุมมองเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอย่างไรค่ะ
1: คนสื่อของเราวันนี้เป็นเยาวชนคนเก่งน้องยอชยงศิลป์วงพนิษฐ์นนท์นักแสดงเด็กฝีมือดีที่หลายคนประทับใจจากบทบาทของเด็กชายวันเฉลิมลูกกตัญญูจากเรื่องทองเหนือเกล้า
2: ผมเล่นมาตั้งแต่อายุ8ขวบครับเรื่องแรกที่เล่นก็สุดแค้นแสนรักครับก็มีความสำคัญครับถ้าเกิดเราไปแสดงแล้วเราพูดภาษาไทยไม่ชัดเจนครับคนดูเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องครับถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเขาก็ใช้ภาษาวัยรุ่นกันแต่ถ้าสมัยก่อนเขาก็จะใช้แบบภาษาตามของเขาเลยที่แบบไพเราะครับคุยแบบนี้ก็พูดแบบถูกๆแต่ถ้าคุยในไลน์อะไรเงี้ยก็พูดแบบภาษาวัยรุ่นจุงเบยคำว่าเมพคำว่าคลัชครับมันก็น่ารักดีครับแต่ก็ควรพูดภาษาไทยให้ชัดเจนกว่าครับครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องครับภาษาวัยรุ่นนะครับก็ขอให้ใช้น้อยลงครับแต่หันมาใช้ภาษาไทยให้มากขึ้นครับ
3: ซึ่งถ้าเรามองในโลกของปัจจุบันมันต้องใช้ความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกันครับแล้วยิ่งติดต่อสื่อสารกับเพื่อนแบบไม่ทางการด้วยแล้วก็คนส่วนใหญ่จะเลือกที่จะเลี่ยงมาใช้คำที่ไม่ต้องเป็นทางการมากไม่ต้องสะกดยากมากอะไรเงี้ยครับอาศัยความเร็ว
4: ผมว่ามันอยู่ที่การเลือกใช้คำกับแต่ละคนซะมากกว่าถ้ากับเพื่อนก็ยังไงก็ได้แต่ว่าถ้าแบบเราจริงจังเราแบบทางการเงี้ยก็แบบผมก็ใช้คำให้มันแบบถูกต้องครับ
3: คร
0: ับ แม้ว่าจะเป็นเยาวชนแต่ก็สามารถจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยได้ค่ะเมื่อรู้ว่าใช้ผิดก็ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องเพราะภาษาไทยคือภาษาของเรามาร่วมรักษาภาษาไทยไปกับเรารายการสื่อสารไทยค่ะ

0: ัดก้านลานกิ่งมันลงก่อนแหละถ้าหากว่าจะไปโค่นต้นมันทีเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะหักทับอะไรต่ออะไรลงไปเสียหายมากมายก็ขึ้นตัดก้านลานกิ่งมันลงให้มันเหลือแต่ต้นมันวันนี้นะการตัดก้านลานกิ่งของมันลงไปเหลือแต่ต้นนั่นนั่นแหละได้แก่การรักษาศีลการไม่ทำบาปเว้นจากบาปต่างๆตัดความโลภความโกรธความหลงอันหยาบช้าลามกจะโดนบันดาลให้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆพวกนี้นะตัดกิเลส3กองนี่ออกหมดกิเลส3กองที่จะพาให้ไปทำบาปแล้วนี่เหมือนเราตัดกิ่งไม้ออกจากต้นของมันนะอย่างนั้นแหละเมื่อตัดมันออกหมดแล้วมันยังแต่ต้นของมันวันนี้ทำยังไงอ่ะก็หาจอบหาเสียมมาหาขวานมาให้พร้อมแล้วก็ขุดลงไปเจอรากไหนก็ตัดรากนั้นไปตัดรากถอยเข้าไปโดยลำดับอันนี้เปรียบได้กับการทำความเพียรเพื่อทำใจให้สงบละนิวรณ์ห้าออกไปโดยลำดับนั่นแหละแม้ว่าบุคคลจะมีศีลจะละความโลภโกรธหลงอันนั้นส่วนหยาบอันนั้นออกไปแล้วแต่ความรักความชังความอะไรต่างๆมันยังมีอยู่ในใจความขี้เกียจขี้คลานพวกนี้มีง่วงเหงาหาวนอนความฟุ้งซ่านของจิตใจพวกนี้ยังมีอยู่แต่มันไม่ถึงกับไปทำบาปทางกายวาจาเพียงแต่คิดฟุ้งไปเฉยๆความสงสัยลังเลเรื่องบาปคุณโทษเรื่องนรกสวรรค์พระนิพพานอะไรพวกนี้ยังมีอยู่ในใจนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงต้องมาเพียรพยายามระงับอารมณ์เหล่านี้ให้ดับออกไปจากจิตใจเพียรระงับความรักความหวงความอะไรในของที่ตนรักตนใคร อย่าไปวิตกวิจารไปกับสิ่งที่เคยรักเคยหวงเห็นมาแต่ก่อนนั้นอย่าไปวิตกวิจารไปในบุคคลหรือว่าสัตว์ที่ตนเคยเกลียดเคยชังมาแต่ก่อนห้ามคิดวันนี้นะถึงบทนี้แล้วนะถึงขั้นนี้แล้วอ่ะ แล้วก็เมื่อนั่งทำความเพียรอยู่นี่ห้ามง่วงเหงาหาวนอนทำยังไงมันจะไม่ง่วงก็เอาแหละหาทางแก้ไขมันลงไป แล้วก็ห้ามจิตคิดฟุ้งซ่านไปทางอื่นเพราะว่าเราเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี่การเพ่งนี่ได้แก่การสะกดจิตนั่นเองแหละเรียกว่าใช้อำนาจก็ว่าได้การเพ่งนี่นะเช่นเพ่งลมหายใจเข้าออกอันนี้นะเอาจิตมันดิ้นอยากจะคิดไปก็สะกดมันไว้ไม่ให้คิดนี่ใช้อำนาจเอาเลยแบบนี้นะไม่ต้องอ่อนไหวไปตามมันเมื่อเราอดทนเพ่งอยู่นั้นสะกดจิตไว้ด้วยสติด้วยขันติความอดทนสะกดจิตให้ดูให้รู้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เท่านั้นมันจะยากลำบากมันจะเกิดทุกขเวทนาก็ไม่หวั่นไหวสู้มันนี่มันต้องอย่างนี้นะการปฏิบัติทางจิตใจนะจะไปทำอ่อนแอไม่ได้ถ้าทำอ่อนแอแล้วจิตไม่มีทางมันจะรวมลงเป็นหนึ่งไม่มีละความสงสัยลังเลต่างๆหมดเนี่ยก็ต้องเตือนตนเข้าไปเราไม่ต้องสงสัยหรอกคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราได้ยินได้ฟังมาแล้วบาปก็อยู่ที่ใจนี่นะบุญก็อยู่ที่ใจนี่ถ้าใจมันคิดโลภคิดโกรธคิดหลงอยู่นี่แหละมันสร้างมันกำลังสร้างเหตุแห่งบาปขึ้นมามันกำลังสร้างตัวบาปขึ้นมา นี่จะไปสงสัยอะไรเรื่องบาปล่ะบัดนี้บุญกุศลน่ะเรื่องบุญน่ะก็มองดูจิตตัวเองเนี่ยมันไม่โลภอยากได้อะไรของใครล่ะยินดีใช้สอยแต่ของตัวเองเท่าที่มีอยู่เท่านั้นหรือมองดูจิตตัวเองในขณะนี้ไม่โกรธใครฮะไม่เกลียดใครเลยไม่ผูกใจเจ็บกับใครฮะเนื้อมองดูจิตของตนในขณะนี้ตนไม่ได้เชื่อลัทธิอะไรงมงายที่เขามีอุบายชักชวนให้ไปนับถือลัทธิอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นในโลกเนี่ยเราไม่หลงเรามองไม่เห็นเลยว่าลัทธิใดจะประเสริฐเท่าพระพุทธศาสนานี่ไม่มีแล้วไออุบายที่จะกำจัดเหตุแห่งความทุกข์เพื่อให้ได้บรรลุความสุขอันเป็นแก่นสารอย่างนี้นะไม่มีคำสอนใดในโลกที่จะเทียบเท่ากับคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีเพราะว่าลัทธิอื่นนั่นเขาถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนู่นมาดลบันดาลให้คนเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรต่ออะไรอย่างนี้กรรมวิธีเขาก็ทำพิธีบวงสรวงอ้อนวอนหรือว่าเสกคาถาเป่าหรือว่าขับไล่ด้วยการลงผีกันด้วยการสาธยายเวทมนต์กลคาถาขับไล่ผีสางคางแดงที่สิงสถิตอยู่ในตัวคนขับไล่เสนียดจันไรที่มาทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรพวกนี้นะแต่โบราณทำกันมาพอแรงแล้วไม่เห็นว่ามันพ้นทุกข์อะไรไปได้ไม่เห็นว่าพ้นตายอ่ะคนเหล่านั้นน่ะมันถึงจะเสกมนต์กลคาถาอย่างไรมันก็ไม่ฟังมันก็ตายอยู่ได้นี่น่ะหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จึงชื่อว่าเป็นสัจธรรมนั่นแหละเป็นธรรมของจริงแท้ๆพระองค์ไม่รับรองว่าจะช่วยชีวิตของใครไม่ให้แก่เจ็บตายนี่พระองค์ไม่รับรองนี่แถมยังพระองค์ก็ยังสอนให้รู้เท่าว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายหลีกไม่พ้นต้องทำกับความรู้เท่าอย่าไปทุกข์ไปโศกกับความแก่ความเจ็บความตายนี่ถ้าไม่อยากแก่เจ็บตายก็อย่าเกิดมาอีกอย่าเกิดมามีรูปมีนามอันนี้อีกต่อไปเอาทำอย่างไรถึงจะไม่ได้เกิดมาอีกละตัณหาความอยากโดยประการทั้งปวงให้หมดไปจากดวงจิตนี้ซะนี่พูดกันอย่างง่ายๆอย่าไปอยากได้อะไรในโลกอันนี้นะเพียรละให้มันหมดเมื่อความอยากมันดับไปแล้วใจมันก็สงบมันก็รวมลงเป็นหนึ่งอยู่ภายในไม่หิวไม่โหยไม่อยากได้อะไรอ่ะทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปแล้วแน่นอนแหละหากว่าอริยมรรคอันนี้มันรวมกำลังกันแก่กล้าเต็มที่แล้วมันก็ถอนรากของความอยากนี้ออกหมดไปเลยเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ต้องได้เกิดมาเป็นมีรูปมีนามอันนี้อีกแล้วก็ไม่ต้องแก่เจ็บตายต่อไปอีกนี่นะคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีเหตุผลเพียงพออย่างนี้บางคนมาเสียดายเกิดอีกนี่แหละมันยากอยู่กับความอยากอันนี้แหละพอเกิดมาพบความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ติดใจพอใจเอ้าตายไปแล้วขอให้ได้เกิดมาอีกเพราะว่าทำบุญกุศลอะไรลงไปแล้วก็ขอให้ได้เกิดมาอีกมาเสวยผลบุญนี้อีกนี่เป็นอย่างนี้คนผู้ยังห่วงตัณหาอยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้คนเราห่วงตัณหาก็เมื่อบุคคลมาละขันธ์5นี้ปลงวางขันธ์5นี้ได้ละความอยากเกิดเป็นอะไรต่ออะไรได้หมดสิ้นลงไปแล้วบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็มีความสุขอันยอดเยี่ยมเป็นความสุขอันมั่นคงถาวรความสุขที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยความสุขในโลกทั้งสามนี่มันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นสุขไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อหมดเหตุปัจจัยคือบุญกุศลแล้ว มันก็เคลื่อนที่ไปหาความสุขในภพในชาติใหม่ต่อไปอีกเป็นอยู่อย่างนี้นะในโลกสันนิบาตอันนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าความสุขในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรอ่ะแล้วจะห่วงมันอะไรนั่งหนานี่ขอให้พากันคิดใส่ตรองให้ดีแล้วพยายามบำเพ็ญจิตตภาวนาให้สงบระงับลงสังขารดังกล่าวมานี้ลงไปแล้วเราจะได้พบกับความสุขอันเป็นแก่นสารดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี
1: ้ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: เมื่อมาก็ไม่ได้เลยตนของตนเองจึงรู้ได้ว่าคำว่ามีอยู่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปสิ่งที่ตั้งอยู่โดยทั่วไปสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงมีอยู่โดยทั่วไปนี่คือภพนี่คือชาติไม่ต้องการเกิดที่มีอยู่โดยทั่วไปภพชาติการเกิดที่มีอยู่โดยทั่วไปมีชรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีสิ่งที่รักต้องยันเป็นไปเสียใจดีใจร่ำพึงรำพันเศร้าโศกเสียใจเพราะสิ่งที่ต้องจากมากำหนดได้ในชีวิตจริงตั้งแต่เกิดเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นตนเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นกายมาเป็นคู่เป็นคนมาเป็นเขาเป็นเราเห็นว่าวัฏสงสารนี้เวียนเกิดเวียนตายเวียนตายเวียนเกิดเวียนเกิดเวียนตายเวียนตายเวียนเกิดเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกเรียกว่าเวียนเกิดเวียนตายสงสารนี้ก็เรียกว่าเวียนตายเวียนเกิดเมื่อเรากำหนดได้โดยข้อปฏิบัติเมื่อเรากำหนดได้โดยข้อปฏิบัติความเข้าใจของเราจึงรู้ว่าการเกิดใดๆจึงเป็นการเกิดด้วยอำนาจของความรู้ไม่จริงเมื่อรู้ไม่จริงเข้าใจไม่จริงเข้าใจไม่ชัดการวกไปเวียนมาการวกไปเวียนมาเวียนเกิดเวียนตายเวียนแก่เวียนเจ็บก็จะมีอยู่อย่างนี้เรื่อยไปที่ได้ฝึกได้ปฏิบัติจึงรู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นเรื่องของอำนาจที่มีอยู่โดยทั่วไปเรียกว่ายึดว่าอำนาจของความไม่รู้จริงยึดเพราะอำนาจของความไม่เข้าใจจริงยึดได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจจริงเมื่อเป็นเช่นนี้จึงยากยิ่งยากจริงลำบากจริงที่จะแก้ไขถ้าใจไม่ได้รับการอบรมด้วยเหตุด้วยผลแต่ใจไม่ได้รับการอบรมด้วยเหตุด้วยผลยากยิ่งลำบากจริงที่จะถอนถ่ายถอนใจเราให้นิ่งให้เย็นให้วางใจเราถึงบอกรู้ลักษณะอย่างนี้เข้าใจในลักษณะอย่างนี้ปัญญาซึ่งมากำหนดในลักษณะการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าทิฏฐิเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหลักเหตุผลที่มีการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมาจากอะไรซึ่งขึ้นต้นด้วยความรู้ไม่จริงรู้อยู่แต่รู้ไม่จริงจึงพาให้ปรุงแต่งขยายได้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ามีวิบากกรรมจนเป็นกรรมดีกรรมชั่วเกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีกรรมดีกรรมชั่วที่พาเกิดแล้วเกิดดีอยู่เรื่อยไปพอมีอวิชชาแล้วความอยากหรือตัณหาก็เกิดขึ้นพอมีความอยากหรือตัณหาเกิดขึ้นอำนาจของตัวยึดก็ตามมาพอมีตัวยึดมันก็มีต้องแสดงออกเดี๋ยวภพชาติคือการเกิดก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละวกไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดแล้วเกิดอีกถึงมาเริ่มปฏิสนธิวิญญาณเกิดพร้อมๆกันนั่นแหละทุกอย่างมันเกิดพร้อมๆกันแล้วก็ขยายความเจริญเติบโตของฐานะของตัวเองก็รวมตัวกันเข้าจากเลือดเป็นก้อนเนื้อและที่สุดก็เป็นตัวเป็นตน ตามสภาวะของสังขารที่จำต้องรวมกันเกาะกันอยู่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆเมื่อใจเรานั้นกำหนดได้ใจเรานั้นกำหนดอยู่เมื่อใจเรานั้นกำหนดได้เมื่อใจเรานั้นกำหนดอยู่ความรู้จริงความเห็นจริงในใจเราก็เกิดขึ้นความเข้าใจจริงในตัวเราก็เกิดขึ้นรู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดนั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูว่ามันเกิดจากอะไรความไม่รู้จริงของใจนี่พายเกินสภาพที่มีอยู่โดยทั่วๆไปก็พายยึดได้ทุกสิ่งทุกอย่างยึดเป็นยึดตายยึดแก่ยึดเกิดยึดไปหมดจนในเรื่องของตัวกูของกูตัวเขาของเขาตัวเราของเราจนลืมนึกถึงว่ามีอยู่อย่างนั้นแค่นั้นเท่านั้นนึกไม่ออกบอกไม่ได้เมื่อนึกไม่ออกบอกไม่ได้แล้วก็ยังว่านั่นลำบากเห็นใจเข้าใจว่าสังขารนี้มีลักษณะอย่างนี้ลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายลืมความจริงที่เกิดอยู่กับตัวเองทุกสิ่งอย่างตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกทุกแล้วทุกอีกเรียกว่าเสวยอารมณ์เรียกว่าทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกอีกเกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกเจ็บแล้วเจ็บอีกเพราะความไม่เข้าใจทั้งที่ความจริงมันไม่ได้มีอะไรแต่โดยความไม่รู้จริงของใจมันต้องปกปิดและหุ้มห่อหัวใจเราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างปกคลุมหุ้มห่อใจเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อปกคลุมหุ้มห่อจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นความจริงในใจเราก็มีหลักมีฐานความจริงในใจเราก็มีเหตุมีผลเห็นว่าสภาวะคือความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปนั้นเป็นลักษณะของการอ้างอิงอาศัยซึ่งกันและกันถ้อยทีต้องอาศัยซึ่งกันและกันผูกพันและต่อเนื่องซึ่งกันและกันแต่รู้เท่าทันต่อการเกาะและต่อเนื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ต่อสิ่งที่เกาะอยู่รู้ต่อการรวมตัวกันอยู่รู้ต่ออำนาจของการยึดรู้ต่ออำนาจของความผูกพันเมื่อรู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งเหล่านั้นก็เห็นเป็นสิ่งที่แก้ได้เห็นเป็นสิ่งที่แก้ได้เห็นเป็นสิ่งที่ปรับได้เป็นสิ่งที่แก้ได้เป็นสิ่งที่ปรับได้ทั้งแก้ได้ทั้งปรับได้เมื่อแก้ได้ปรับได้แล้วใจเรามันก็มีเหตุมีผลใจเราก็มีศีลมีสัจใจเราก็มีอัตมีธรรมเพราะว่าแก้ได้ปรับได้ทำในใจเราก็ละเอียดทำในใจเราก็สุขุมทำในใจเราก็เยือกเย็นทำในใจเราก็มีเหตุมีผลเพียงพอทำในใจเราก็เยือกเย็นมีเหตุมีผลเพียงพอไม่หลงสภาวะหลงนั้นคือเห็นผิดเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดหลงผิดสำคัญผิดเข้าใจผิดหลายอย่างมันเกิดขึ้นได้กับใจยิ่งอำนาจอาสนิมานะความถือตัวถือตนถือเขาถือเราถือจนหนักถือจนหน่วงถือจนทวงใจถือจนเป็นทุกข์เป็นร้อนถือจนเป็นเดือดเป็นดานถ้าพายเรานั้นเดือดร้อนพายเรานั้นเป็นทุกข์พายเรานั้นเดือดร้อนพายเรานั้นเป็นทุกข์พายเราเดือดร้อนพายเรานั้นเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นทุกข์เพราะเรื่องที่มีอยู่กับตัวเราเป็นทุกข์เพราะเรื่องที่มีอยู่เกิดอยู่กับตัวเราเมื่อมันเป็นทุกข์ในใจเราแล้วก็สังเกตว่ามันคืออะไรมีหน้าตาอย่างไรมีสภาพอย่างไรมีฐานะเช่นอะไรมันเป็นลักษณะแห่งความทุกข์ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเรามีลักษณะอย่างไร ุกเช้าทุกสายทุกบ่ายทุกเย็นมีความทุกข์มีความเร่าร้อนมีความกัดกรุ่มที่เกิดอยู่ในความไม่เข้าใจเรียกว่าความหลงความสำคัญผิดความรู้สึกผิดความสำนึกผิดมันมีลักษณะอย่างนั้นมันเผาไหม้ในใจเราอยู่ตลอดเวลากลางวันมันก็เผากลางคืนมันก็เผาไหม้ตัวเราได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเผาได้สนิทเผาจนไม่รู้ผิดรู้ถูกเผาจนไม่รู้ดีรู้ชั่วเผาจนแก้ไขตัวเองไม่ได้เพราะมันเผาจนเป็นเดือดเป็นดานจนวุ่นวายกับสิ่งที่เกิดขึ้นเดือดดานวุ่นวายยุ่งยากสับสนไม่มั่นใจไม่แน่ใจในตนเพราะความทุกข์มันเผาไหม้ใจเราได้ทั้งกลางคืนและกลางวันนี่คือเหตุแห่งความรู้คือรู้ไม่จริงจนกลายเป็นเรื่องของความหลงหลงผิดสำคัญผิดเข้าใจผิดเมื่อหลงแล้วมันก็คือจำไม่ได้ลืมอะไรมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราหลายๆอย่างมันจะซ้ำเติมตัวเราให้เสียหลักหลายๆอย่างมันจะซ้ำเติมในเราเสียหลักเพราะถ้าเกิดความหลงมีอยู่ในใจเราเมื่อไหร่อื่นใดไม่ต้องอธิบายว่ามันจะเสียหลักไม่ได้ถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติไม่เฝ้าสังเกตสังกาใจเราถ้าเราไม่เฝ้าดูความคิดนึกของตัวเองไม่เฝ้าดูความรู้สึกของตัวเองไม่เฝ้าดูอาการของใจตัวเองแล้วความหลงมันยิ่งเกิดได้ง่ายเกิดได้เร็วเกิดได้ไวทีนี้เดียวเห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วเป็นดีเห็นขาวเป็นดำเห็นตรงกันข้ามเราเห็นช้างเท่ากับแมวอุปมาว่าอย่างนั้นเพราะความหลงมันเกิดขึ้นกับใจคนแล้วมันจึงมีอารมณ์ก่อนเนียวมีอารมณ์ผูกพันมีอารมณ์อาฆาตมีอารมณ์พยาบาทมีอาฆาตมีพยาบาทตามมาเป็นพุ่มเป็นพวงจองเวรจองกรรมเบียดเบียนซึ่งกันและกันก่อกรรมทำเข็นสร้างเวรสร้างกรรมกันไปเรื่อยเสร็จแล้วก็พายทุกโศกเสียใจดีใจจนไม่มีเหตุมีผลท่านเมื่อเราได้ฝึกได้ปฏิบัติตัวเราแล้วรู้เท่าทันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจำกัดพื้นที่ได้อยู่ในกรอบจำกัดพื้นที่ตัวเองได้ไม่หลงเหลงไม่เลิงไม่หลงจำกัดพื้นที่ได้ถ้าเหตุอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเหตุอย่างนั้นจะต้องได้อย่างนี้เข้าใจในลักษณะที่ปรากฏอยู่กับตัวเราเข้าใจในความจริงที่มีอยู่กับตัวเราว่าเหตุอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เหตุอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็คงไม่เป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็คงไม่เป็นอย่างนั้นมันที่ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเหตุแห่งความจริงอย่างนี้ความเข้าใจจริงอย่างนี้ปัญญาซึ่งมากำหนดได้โดยเหตุโดยผลปัญญาซึ่งมากำหนดได้โดยความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนพอจะจริงแจ้งกับใจที่มีอยู่จริงชัดกับใจที่เป็นอยู่เกิดอยู่จริงแจ้งชัดเจนกับใจที่มีอยู่เกิดอยู่ที่ต้องฝึกที่ต้องปฏิบัติที่ต้องกำหนดได้โดยเหตุโดยผลมีลักษณะเป็นอย่างนี้เข้าใจรู้ได้เข้าใจว่ามีลักษณะอย่างไรมีความจริงอย่างไรมีเหตุมีผลอย่างไรปัญญาที่มาฝึกมาปฏิบัติจึงเห็นจริงเห็นจังกับใจของว่ามีลักษณะอย่างนี้มีลักษณะเช่นนี้มีลักษณะอย่างนี้มีลักษณะเช่นนี้ความเข้าใจของเรานะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรจริงสาวกลับไปสาวกลับมาเรียกว่ามีเหตุผลพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นอนุโลมปฏิโลมจนละเอียดกับใจเราว่าที่มันเกิดนี้ไม่ใช่เรื่องของการไม่มีที่มาที่ไปวกแล้วเวียนอีกเวียนแล้ววกอีก ก็เหมือนกับพายเรืออยู่ในอ่างนั่นแหละไม่ไปไหนนะปูอยู่ในกระด้งปูอยู่ในกระมังก็แค่นั้นนะด้วยอำนาจของความไม่รู้จึงพายเกิดตัวยึดพอมีอำนาจของตัวยึดจึงมีภพมีชาติอยู่อย่างนี้เรื่อยไปถึงบอกว่าแก่ภพแก่ชาติก็คือแก้ในสิ่งที่มีอยู่ที่เกิดอยู่กับตัวเราให้รู้เท่าทันต่อการเกิดขึ้นของสิ่งที่มีอยู่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้เท่าทันต่อสิ่งที่มีอยู่เกิดขึ้นว่ามันตั้งอยู่อย่างไรแล้วมันก็แปรปรวนอย่างไรแล้วมันก็ดับไปสลายลงไปด้วยเหตุผลอย่างไรให้กำหนดได้ด้วยความเข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่เกิดอยู่โดยทั่วไปเหล่านี้พายเวียนตายเวียนเกิดเหล่านี้พายเวียนแก่เวียนเจ็บเหล่านี้พายยุ่งยากสับสนถ้าเรานั่งดูไม่เห็นชัดนอนดูไม่รู้ชัดเข้าใจไม่ได้ชัดมันก็คงสารเวสารวนสังสารันตาภาเวภาโวไม่รู้จะกี่ภพกี่ชาติเกี่ยวสงขัยอยู่นี่เองขั้นเมื่อเราได้นั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดด้วยทุกกิริยาบทที่ไพบูลย์ด้วยสติสัมปชัญญะเราจะเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรถ้ามันเกิดได้อย่างไรเกิดได้ในลักษณะอย่างไรมีได้ในลักษณะอย่างไรเกิดมีเป็นได้ในลักษณะอย่างไรเกิดมีเป็นได้ในลักษณะอย่างไรเกิดมีเป็นได้ในลักษณะอย่างไรพึงกำหนดรู้ในเหตุนั้นๆในความจริงนั้นๆที่ปรากฏอยู่กับตัวเราถึงย้ำอยู่ว่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็คงไม่ได้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีอย่างนี้ก็คงไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันกำหนดในเหตุในผลในสิ่งที่ปรากฏกับใจเราจึงรู้ว่านี้คือสิ่งที่มีอยู่ผู้ที่ถูกอำนาจอวิชชาครอบงำคือความไม่รู้ครอบงำก็จะหลงเกิดหลงตายหลงแก่หลงเจ็บหลงอยู่อย่างนี้ด้วยไปทั้งที่ความจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรปรุงจนมีเรื่องปรุงจนได้เรื่องขยายจนมีเรื่องขยายจนได้เรื่องขยายจนเป็นทุกข์เป็นร้อนเดือดร้อนเพราะเรื่องของการปรุงแต่งขยายตัวเองขยายไปได้หมดเขาเรียกว่าช่างปรุงช่างแต่งเหลือเกินพอใจเรามันสงบมันเย็นลงไปแล้วมันรู้ว่านี่ลักษณะของการแต่งขึ้นปรุงขึ้นทั้งนั้นเป็นมายาของใจเป็นมายาของจิตเป็นมายาแห่งความรู้สึกนึกคิดมันช่างปรุงช่างแต่งตามอาการของมันดีใจก็อย่างนั้นเสียใจก็อย่างนี้พอใจก็อย่างนั้นไม่พอใจก็อย่างนี้แม้ที่สุดเฉยๆก็รู้อยู่ว่าคือลักษณะอย่างไรเฉยๆก็ยังรู้อยู่ว่ามีหน้าตาอย่างไรนั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูรู้ว่าหน้าตาอย่างไรมีลักษณะอย่างไรรู้ว่าหน้าตาอย่างไรลักษณะอย่างไรถึงบอกว่านั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดแล้วจะรู้ว่าที่มาที่ไปของทุกสิ่งทุกอย่างว่าต้นตอของมันมันเกิดจากอะไรทำไมต้องเกิดแล้วเกิดอีกทำไมต้องเวียนแล้วเวียนอีกเข็ดไม่จำหรือยังไงจำแล้วลืมหรือยังไงดูลักษณะของการเกิดกับใจของดูลักษณะความจริงที่เกิดอยู่กับใจตัวเองของจริงที่เกิดอยู่กับใจตัวเองเมื่อดูรู้ลักษณะแห่งเหตุและผลที่ปรากฏอยู่ในใจของแต่ละคนได้แล้วไม่เห็นจะอัศจรรย์เลยไม่น่าอัศจรรย์เลยไม่น่าจะอัศจรรย์ถึงขนาดนั้นไม่น่าจะมีอะไรที่ถึงขนาดนั้นสมมติเวลามันเกิดอารมณ์ขึ้นมามันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์ชอบใจอารมณ์ไม่ชอบใจมันก็เกิดของมันขึ้นมาได้ตลอดให้เรานั่งดูลักษณะที่เกิดอยู่กับตัวเราลักษณะที่เป็นอยู่กับตัวเราจะเห็นเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งของใจทั้งนั้นเป็นการปรุงแต่งของใจทั้งนั้นเป็นสภาวะที่ปรุงแต่งอยู่ในใจเราตลอดเวลาเรียกว่าจิตเรียกว่าสังขารให้นั่งดูในลักษณะอย่างนี้เราจะได้ไม่หลงสังขารนี้มีความจริงอย่างนี้สังขารนี้มีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้สังขารนี้มีเหตุมีผลมีความจริงเป็นอย่างนี้เป็นกำหนดได้ในภาคปฏิบัติเป็นกำหนดได้ในภาคปฏิบัติส่วนไหนเป็นเปลือกส่วนไหนเป็นกระพี้ส่วนไหนเป็นแก่นส่วนไหนเป็นเปลือกส่วนไหนเป็นกระพี้ส่วนไหนเป็นแก่นกำหนดลงไปในใจเราว่าอะไรมันเป็นสาระอะไรมันไม่เป็นสาระอะไรมันให้โทษอะไรมันให้คุณ อะไรให้ประโยชน์อะไรมันให้โทษอะไรมันให้คุณนั่งกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดนอนกำหนดจนรู้ที่มาที่ไปของสิ่งที่ตั้งอยู่กับใจเราสิ่งที่มันตั้งอยู่ในใจเรานั่นดูลักษณะที่มาที่ไปแล้วมันจะรู้ว่าละเอียดอย่างไรหยาบอย่างไรสุขุมอย่างไรเยือกเย็นอย่างไรที่สุดของการวางไว้ได้กับสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราความละเอียดของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปไม่สลับซับซ้อนไม่มีอะไรที่อธิบายไม่ได้มีคำอธิบายได้ทุกแง่ทุกมุมทุกบททุกตอนมีคำอธิบายได้ไม่เลวไหลไม่ไร้สาระน่าจะอำนาจของการเฝ้าฝึกปฏิบัติฝึกน้อยก็ยังว่าฝึกมากก็ยังว่าคำว่าฝึกในความหมายนี้ที่การถูกอบรมถูกการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกนึกคิดจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกนึกคิดจากธรรมดาก็กลายไม่ใช่เรื่องธรรมดาคือเก่งกาจสามารถฉลาดเฉลียวจากที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็ใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างมีฟีลักษณะของการฝึกดันโตเสถโทมนุษย์เสสุพระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วว่าฝึกตอนนั้นถึงจะเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐดันตังจิตตังดันตังจิตตังสุขาวหันติจิตที่ได้รับการอบรมด้วยเหตุด้วยผลเท่านั้นถึงจะนำความสุขมาให้นี่คือคำว่าลักษณะของการฝึกฝึกจนได้ที่ฝึกจนได้ดีฝึกจนได้ที่ได้ทางฝึกจนได้ดีฝึกจนละฝึกจนวางฝึกจนเพิ่มจนถอนได้นั่นเรียกว่าฝึกจริงๆฝึกเช้าฝึกเย็นฝึกซ้ายฝึกบ่ายฝึกจนละเอียดลงที่ใจเรานั่นแหละโดยที่สุดของที่สุดคือการตามระวังรักษาซึ่งไม่ปล่อยมันเลยเถิดอุปมาเหมือนกับไฟก็จำกัดพื้นที่ให้มันอยู่แค่โรงครัวย้ายมันออกไปมากเรื่องกว่าเตาถ้ามากกว่านั้นห้องรับแขกห้องนอนก็ไม่หมดจำกัดพื้นที่ไปได้เร็วไปได้ไกลไปได้ไวไปได้เร็วไปได้ไกลก็คือจิตถ้าไม่ได้รับการฝึกมาดีแล้วก็คงลำบากประพัฒน์สลางจิตตังจิตตั้งเดิมเป็นประพัฒน์สอนแต่ถูกย้อมด้วยโลกธรรมเมื่อถูกย้อมด้วยอำนาจของโลกกระทำแล้วอะไรต่อมีอะไรมันก็หน้ามือเป็นหลังมือมันเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบซึ่งไม่เคยจะเป็นไม่เคยจะเกิดไม่เคยจะมีแต่มันก็เป็นก็มีซึ่งเมื่อก่อนไม่เห็นจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่นี้กับตรงกันข้ามเรียกว่าบัดนี้กับเมื่อก่อนมันหน้ามือเป็นหลังมือไปหมดแล้วฝึกอย่างหนึ่งไม่ฝึกอย่างหนึ่งฝึกมาก็อย่างหนึ่งไม่ฝึกมาก็อย่างหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างกันหน้ามือเป็นหลังมือแตกต่างกันมากของที่ทำความสะอาดแล้วก็ไม่ได้ทำความสะอาดมันต่างกันมากน้ำที่บริสุทธิ์กับน้ำที่ไม่บริสุทธิ์มันก็ต่างกันมากอากาศที่บริสุทธิ์กับอากาศไม่บริสุทธิ์มันก็ต่างกันมากเวรภัยทุกโทษมันก็ต่างกันเยอะความหยาบความละเอียดความสุขุมของใจก็มีลักษณะดูเข้าใจฝึกจนเป็นไปเพื่อการดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ฝึกจนไปเป็นไปเพื่อการดูแลรับผิดชอบตัวเองได้เมื่อดูแลรับผิดชอบตัวเองได้แล้วอย่างอื่นก็ได้หมดอย่างอื่นก็ดีหมดอย่างอื่นก็สะดวกหมดอย่างอื่นก็สบายหมดสะดวกสบายไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายไม่สับสนไม่สารเวไม่สารวนเพราะสิ่งที่มีโดยทั่วไปปัญญามันเห็นจริงแจ้งกับใจเราแล้วปัญญาเมื่อเห็นจริงแจ้งกับใจเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปิดเผยมันเปิดเผยพอเปิดเผยแล้วทุกอย่างก็เป็นธรรมพอเปิดเผยแล้วทุกอย่างก็เป็นกลางทุกอย่างก็วางไว้ได้กับสิ่งที่มีอยู่ปัญญาที่มากำหนดได้โดยตัวของตัวเองคือลักษณะของการควบคุมดูแลรับผิดชอบตัวเองเมื่อมีการควบคุมดูแลรับผิดชอบตัวเองได้แล้วอย่างอื่นใดมันก็ได้หมดนั่นแหละมันได้ไปหมดอะไรมันจรไปอะไรมันจรมาภายในภายนอกมันรู้ว่าคืออะไรแทนที่จะดีใจก็เข้าใจแทนที่จะเสียใจก็เข้าใจกลายเป็นเรื่องของการเฉยได้วางได้กับสิ่งที่มีอยู่เฉยได้วางได้กับสิ่งที่มีอยู่ เรียกว่าเฉยได้วางได้กับสิ่งที่มีอยู่เพราะปัญญามันเกิดขึ้นกับใจเราแล้วความละเอียดของใจมันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วความละเอียดของใจความละเอียดของธรรมมันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วถึงบอกว่าแก้ที่เหตุคือใจไม่ได้แก้ที่อื่นใดเกิดที่ใจก็ต้องนั่งแก้ที่ใจเจ้าของนี่แหละไม่ไปแก้ที่อื่นไม่ไปแก้ที่ไหนมันแก้ที่ใจเรานั่นแหละมันเกิดที่ใจก็ต้องแก้ที่ใจมันเกิดที่ใจก็ต้องแก้ที่ใจไม่ต้องไปแก้ที่แก้ลงที่ใจแก้ได้ที่ใจพอแก้ได้แล้วใจมันก็เย็นพอแก้ได้แล้วใจก็มีเหตุมีผลพอแก้ได้แล้วใจก็เป็นชิ้นเป็นธรรมพอแก้ได้แล้วใจก็เป็นบุญเป็นกุศลพอแก้ได้แล้วใจก็มีเหตุมีผลว่ามันอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปแก้ที่อื่นใดไม่ได้ไปแก้ที่ไหนไม่ได้ไปวางที่ไหนวางลงที่ใจเรานั่นแหละวางลงที่ใจเรานั่นแหละดับอวิชชาก็ดับที่ใจดับตัณหาก็ดับที่ใจดับตัวยึดก็ดับที่ใจดับตัวภพตัวชาติก็ดับที่ใจ

ทางมันอยู่ตรงนี้เที่ยวเกิดเที่ยวตายเที่ยวแก่เที่ยวเจ็บก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงใจนี่แหละตัวผู้รู้นี่แหละทำเลอะไปก็ยึดโลกกันทำทำเลอะไปโลกกันทำก็ครอบงำใจเจ้าของถ้าไม่เลอะมันก็ไม่มีอะไรมากมายถ้าเลอะแล้วก็ครอบงำใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าอย่าไปแก้ที่ไหนนั่นแต่ใจมันแก้ไม่ได้อย่างอื่นมันก็คงแก้ไม่ได้นั่นแหละจะไปแก้อะไรแก้ยังไงก็แก้ไปเถอะมันแก้ไม่ได้เพราะมันไม่อยู่ที่ใจเราใจเรามันไปยึดใจเรามันไปผูกพันใจเรามันไปก่อไปเหนียวใจเรามันหลงผิดความรู้สึกที่มีอยู่มันหลงผิดสำคัญผิดเข้าใจผิดมันก็แก้ไม่ได้เท่านั้นเองที่มันจะแก้ได้ก็แก้ที่ความรู้สึกนึกคิดของเรานี่แหละว่ามันเป็นการปรุงแต่งว่ามันเป็นการขยายทั้งเป็นปุญญาภิสังขารปรุงแต่งถิ่นบุญปุญญาภิสังขารปรุงแต่งกันสิ่งที่ไม่เป็นบุญเรียกว่ามีลักษณะปรุงแต่งได้อยู่ตลอดเวลามีฐานะแห่งการกระซิบได้กระซิบอย่างนั้นกระซิบอย่างนี้หลอกอย่างนั้นหลอกอย่างนี้เรียกว่าหลอกร้อนตัวเองไอ้นึงบอกว่าดีไอ้นึงบอกไม่ดีไอ้นึงบอกใช้ได้ไอ้นึงบอกใช้ไม่ได้ในความรู้สึกหยาบกับละเอียดมันเกิดกันอยู่ตลอดเวลาซับเวนกันเกิดเดี๋ยวดีเกิดเดี๋ยวเสียเกิดเดี๋ยวดีเกิดเดี๋ยวร้ายเกิดมันมีการสลับการเกิดอยู่อย่างนั้นสลับการเกิดอยู่อย่างนั้นลดดันอยู่อย่างนั้นถ้าปล่อยตามอำนาจความรู้สึกนึกคิดมันก็มีโอกาสที่จะลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆจนที่ไม่เคยรวยก็ไม่มีไอ้รวยที่ไม่เคยจนก็ไม่มีไอ้สวยที่ไม่เคยขี้เรก็ไม่มีขี้เรที่ไม่เคยสวยก็ไม่มีมืดไม่เคยมีแจ้งก็มีแจ้งไม่เคยมีมืดก็ไม่มีขาวไม่เคยมีดำก็ไม่มีดำไม่เคยมีขาวก็ไม่มีมันมีสลับกันอยู่อย่างนั้นมีสิ่งที่หลุดลงได้อยู่ตลอดเวลาล่วงได้อยู่ตลอดเวลาหลุดล่วงและล่วงหล่นได้อยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อไรเป็นได้ทุกเมื่อที่เราต้องเข้าวัดเข้าวาเข้าสู่ศาสนาเพื่อต้องการให้เห็นเหตุเห็นผลไหวใจเรานะเป็นผู้ทำให้เกิดให้เป็นใจเรานะถ้ามันปล่อยตามอำนาจโลกกระทำแล้วมันก็เป็นทุกอย่างมันก็เกิดทุกอย่างมันก็สารพัดที่จะมานั่งอธิบายถ้าสนองความต้องการถ้าสนองความอยากถ้าสนองความรู้สึกตัวเองได้เรื่องของเรื่องก็คือไม่จบไม่สิ้นเรื่องของเรื่องคือยาวยาวยาววุ่นวุ่นวายวุ่นวายไม่รู้จะที่สุดที่สิ้นของใจคืออะไรถึงบอกว่ามันเกิดที่ใจถ้าไม่แก้ที่ใจแล้วมันก็แก้ไม่ได้เพราะมันบานที่ใจไม่ได้บานที่อื่นพูดก็ดีทำก็ดีออกมาจากใจคิดก็ดีออกมาจากใจที่เราต้องมานั่งเฝ้าฝึกปฏิบัติจิตใจเราถึงเพื่อต้องการให้เห็นเหตุเห็นความจริงว่ามันสงบมันเย็นลงไปแล้วเมื่อเย็นสงบลงไปแล้วมันก็สว่างโล่งโปร่งความรู้สึกมันบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรเป็นความรู้ที่ไม่มีคำอธิบายว่ามันความรู้สึกอย่างไรดูนิ่มนวลก็ดูยังไงดูละเมียดละไมก็ดูอย่างไรดูกลมกล่อมกลมกลืนก็ดูอย่างไรมันมีคำอธิบายว่ามันมีลักษณะผิดปกติจากที่เราฝึกไม่ฝึกผิดปกติจากที่เราได้ฝึกไม่ฝึกที่เป็นเช่นนี้เพราะการขุดลอกถ่ายถอนถอนถอนขุดรากถอนโคนสิ่งที่เข้ามาเคลือบในใจเราออกไปให้หมดวันนี้คืออะไรยศก็ชั่วคราวลาภก็ชั่วคราวสรรเสริญก็ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทั้งนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับของมันอยู่ชั่วขณะตามเหตุปัจจัยนั้นๆเรามาเฝ้าฝึกปฏิบัติเราจึงรู้ว่าที่มาที่ไปของการเกิดของเรามันอยู่ที่ใจสุขก็ใจทุกข์ก็ใจเดือดร้อนก็ใจใจดวงนี้แหละถ้าถูกการควบคุมดูแลรับผิดชอบดีแล้วมันจะเกิดความเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดความสังเวชสลดใจความสังเวชสลดใจมันเกิดขึ้นกับการได้ดูได้ฟังได้รู้ได้สัมผัสได้สัมพันธ์การวางได้ในใจเราก็เกิดขึ้นการวางไว้ในใจเราก็เกิดขึ้นที่ต้องฝึกต้องปฏิบัติเพื่อเห็นเหตุแห่งความจริงเป็นอย่างนี้ส่วนที่แสดงออกเล็กๆน้อยๆส่วนที่แสดงออกนิดๆน้อยๆนั้นเป็นส่วนประกอบเรียกว่าเรือกับพี่เรือกับพี่ส่วนลึกคือใจส่วนลึกคือใจเมื่อใจควบคุมเมื่อใจดูแลเมื่อใจรับผิดชอบไปแล้วมันรู้แล้วว่าหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรสุขุมอย่างไรเยือกเย็นอย่างไรมันเข้าใจแล้วมันรู้ได้แล้วว่าคืออะไรว่ามีหน้าตาอย่างไร

0: มีลักษณะอย่างไรมีความจริงอย่างไรมีเหตุมีผลอย่างไรละเอียดหยาบสุขุมลุ่มลึกของใจมีลักษณะหน้าตาอย่างไรพึงกำหนดได้โดยเหตุโดยผลพึงกำหนดได้โดยความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ปัญญามันก็เกิดขึ้นมันละเอียดขึ้นกับสิ่งที่เรายึดตัวยึดภายเกิดพบตัวพบภายเกิดชาติแต่ความไม่รู้จริงเข้าใจไม่จริงมันถึงเป็นอย่างนี้ที่นั่งนิ่งนั่งเย็นนอนเย็นยืนเย็นเฝ้าดูด้วยเหตุโดยผลของสติสัมปชัญญะเพื่อรู้ฐานะของการเวียนว่ายตายเกิดของเราเขาโดยตัวทั่วไปจะเกิดอย่างไรก็อยู่ตรงนี้จะไม่เกิดอย่างไรก็อยู่ตรงนี้ความไพบูลย์ของสติสัมปชัญญะก็คือความไพบูลย์ของศีลของธรรมความไพบูลย์ของศีลของธรรมคือความไพบูลย์ของใจใจเมื่อมีความไพบูลย์สมบูรณ์แล้วทุกอย่างมันก็เย็นมันสบายมันเย็นมันสบายมันโล่งมันเปิดเผยกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าไม่มีคำว่าเป็นทุกข์เพราะเรื่องที่มีอยู่เดือดดาลเพราะสิ่งที่มีอยู่อุ่นวายเพราะสิ่งที่เกิดอยู่ทุกข์โทษเวรภัยที่เกิดอยู่กับใจมันก็ไม่มีอะไรมันดับได้ตลอดพอดับได้แล้วมันก็เย็นมันเย็นไม่มีเวรมีภัยมากอะไรรู้แล้วว่าการเบียดเบียนเป็นทุกข์ในโลกการก่อกรรมทำเข็ญเป็นทุกข์ในโลกการปล่อยตามอาการหรือความรู้สึกนึกคิดมันก็เป็นทุกข์ในโลกรู้แล้วว่าแก่นคืออะไรเปลือกคืออะไรกับพี่คืออะไรยิ่งฝึกยิ่งปฏิบัติยิ่งรู้ว่ามันมีความแตกต่างกันมากส่วนของทานส่วนของศีลส่วนของภาวนาเนี่ยมันห่างกันโค้งอีกส่วนมันก็เป็นลูกโซ่ในเรื่องของความเป็นความไปความตายมันเป็นลูกโซ่มันเป็นเรื่องของการผูกพันแล้วก็เป็นแรงหนุนซึ่งกันและกันแล้วที่สุดไปถึงภาวนาแล้วมันบอกถึงยอดมาจากฐานเจดีย์ก็มาจากฐานแล้วมันก็มองเห็นจริงเห็นจังว่ามันคืออะไรความรู้ในใจเรามันบอกว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ดับอวิชชาคือความไม่รู้จริงเมื่อดับอวิชชาได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นสิ้นเป็นธรรมพอดับอวิชชาได้แล้วทุกอย่างมันก็เป็นมรรคเป็นผลพอดับอวิชชาได้แล้วทุกอย่างมันก็เป็นบุญเป็นกุศลมันเป็นความจริงในใจของทุกสิ่งเปิดเผยเข้าใจตัวเองพอดับตัววิชชาได้แล้วรู้ผิดรู้ถูกได้แล้วก็เห็นเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเรื่องของการแสดงออกใดๆก็ดูเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายว่าผิดถูกชั่วดีบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่มีประโยชน์เข้าใจแล้วว่าคืออะไรจึงเฝ้าฝึกปฏิบัติเห็นจริงเห็นจังกับใจของการทำลายวิชาคือการทำความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ให้สิ้นสงสัยให้หายสงสัยให้หายข้อข้องแวะว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมันอยู่ได้อย่างไรแล้วมันตั้งอยู่ได้อย่างไรแล้วมันเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุอะไรแล้วมันเกิดแล้วเกิดอีกด้วยเหตุอะไรด้วยการทำความเข้าใจแล้วว่าทำลายด้วยตัวปัญญาปัญญาอาวุธคือปัญญาไปทำความจริงแจ้งให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปที่หลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายวุ่นวายเพราะการเกิดบ่อยๆนี่แหละความเข้าใจเรามันก็ดีขึ้นความเข้าใจเรามันก็ละเอียดขึ้นความเข้าใจมันก็สุขุมเยือกเย็นพอปัญญาเมื่อมากำหนดด้วยเหตุโดยผลปัญญาเมื่อมากำหนดโดยความรู้ความเข้าใจแล้วมันก็รู้เท่าทันต่อสิ่งที่ทำคำที่พูดเราทำอะไรไปเราคิดอะไรไปเราพูดอะไรไปมันรู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้กำลังมันดีแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมันก็รู้มีอะไรตั้งอยู่มันก็รู้พอกำลังมันดีแล้วมันรู้เท่าทันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่โดยทั่วไปความจริงแจ้งกับใจเรามันก็ปรากฏโดยหลักฐานหนึ่งข้อปฏิบัติที่มีอยู่สติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นความรู้ล้วนๆที่แก้ไขแต่เราอยู่ตลอดเวลาเกิดดับชั่วขณะตั้งอยู่ชั่วขณะแม้จะอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะเท่านั้นเองไม่ได้เป็นเรื่องที่รอวันเดือนปีคืนอะไรเห็นเป็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้วก็ดีปัญญาจึงมากำหนดได้ในภาคปฏิบัติที่เป็นส่วนอริยมรรคอริยผลเป็นความละเอียดของตัวปัญญาเป็นความละเอียดของความเข้าใจเป็นความละเอียดที่รับผิดชอบสิ่งที่เกิดอยู่กับใจของส โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสักกทาคามิมรรคสักกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลต่างก็เป็นการกำหนดได้โดยตัวปัญญาล้วนๆที่มีอยู่กับตัวเราจากหยาบไปสู่ความละเอียดจากละเอียดไปสู่การปล่อยวางในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงรู้ว่าอะไรมันจอมปลอมอะไรของจริงอะไรของแท้อะไรของเทียมอะไรของปลอมมันรู้อยู่แก่ใจเจ้าของจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงรู้ตื้นลึกนะบางกระจายของที่มีอยู่การมาเฝ้าฝึกปฏิบัติในองค์ภาวนาว่าพุทโธพุทโธรู้บทอื่นใดที่เคยฝึกเคยปฏิบัติเมื่อจิตมันรวมตัวลงได้แล้วมันย่อมเห็นความจริงเป็นหนึ่งเดียวกันหมดไม่ได้เห็นไปมากกว่าความจริงที่มีอยู่เอโกธรรมโมสิ่งที่มีอยู่เป็นอย่างเดียวกันเอโกจิตโจสิ่งที่มีอยู่คือคิดนั้นเป็นลักษณะอย่างเดียวกันลงตัวกันแล้วว่ามีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดมันเกิดที่ใจมันเกิดที่ใจเราก็นั่งดูความจริงในใจว่ามันเกิดจากความรู้สึกออกมามันเกิดจากการปรุงแต่งออกมาแล้วคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องอะไรแต่เราก็ขยายความเองปัญญาเมื่อมากำหนดโดยเหตุโดยผลอย่างนี้ข้อปฏิบัตินั้นก็จะรู้ว่าตื้นลึกหนาบางของตัวเองมีหน้าตาอย่างไรหยาบละเอียดอย่างไรมันจะค่อยรู้เห็นนี่ตลอดเวลาอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมซึ่งเป็นตัวปฏิจจสมุปบาทว่าในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะหมดไปจากใจของเราสิ้นสงสัยคลายสงสัยหมดกังวลกับใจของว่ามีลักษณะอย่างนั้นใช่มันไม่ได้วันเดียวพอรู้อยู่มันก็ไม่คงเป็นวันเดียวมันก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเจริญเติบโตไปเรื่อยๆประมาณนั้นกับการปลูกต้นไม้หรือการสร้างบ้านเรือนใดๆก็คงไม่วันเดียวจำต้องอาศัยเวลาร
1: ายการพักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: บุกจับอดีตเจ้าหน้าที่เกษตรเรียกรับเงินชาวนาร่วมกันโกหกแจ้งน้ำท่วมนาข้าวเพื่อรับเงินช่วยเหลือโครงการประกันรายได้เกษตรกรนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.พร้อมนายณรงค์วิทย์สุวรรณสิทธิ์สั่งการให้ร้อยตำรวจเอกสมบูรณ์อินทัพร้อยตำรวจเอกอัศวินเบญจโอฬารและนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการจับกลุ่มนายสมพลตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6โดยจับกลุ่มได้ที่บ้านหลังหนึ่งหมู่6ตำบลบางวังบัวอำเภอคลองขลุงสืบเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาอาศัยโอกาสที่มีอำนาจชักชวนให้เกษตรกรจำนวนหลายรายแจ้งข้อความและจัดทำเอกสารเป็นเท็จว่าเกษตรกรหรือราษฎรเป็นผู้เช่าที่นาเพื่อปลูกข้าวเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเป็นผู้ได้รับเสียหายจากอุทกภัยผู้ถูกกล่าวหาทำหน้าที่รับแจ้งข้อความและรับรองเอกสารในเอกสารแนบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรับรองเอกสารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติปี 2553-54 โดยรับรองว่าเกษตรกรหรือราษฎรรายนั้นๆเป็นเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือข้อเท็จจริงผู้ถูกกล่าวหาทราบดีว่าการรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้ง2โครงการเป็นการรับรองที่เป็นเท็จและเรียกรับเงินจากชาวนาเกษตรกรเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาโดยได้นำตัวผู้ถูกกล่าวหาส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็น พระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: เกษตรเพื่อประชานอกเหนือจากการจัดหาที่ดินให้เกษตรกรแล้วภารกิจสำคัญของสปก.อีกประการหนึ่งคือการพัฒนาเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงโดยดำเนินผ่านโครงการต่างๆเช่นการให้ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลุ่มและสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่ายโดยกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพผลผลิตและตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับรายได้และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่เกษตรกรในระยะยาวปัจจุบันสปก.มีหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสรม.ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.โดยมีหน้าที่จัดทำระบบการรับรองมาตรฐาน GAP Good Agricultural Practice ในสินค้า4ชนิดได้แก่มันสับปะหลังอ้อยโรงงานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสับปะรดมีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP รวม 13,245 ไร่และจะขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มอีก4ชนิดคือสมุนไพรข้าวพืชผักและผลไม้เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินให้มีคุณภาพมีความปลอดภัยได้มาตรฐานและพร้อมที่จะสร้างเป็นแบรนด์ของสปก.ในอนาคตสนับสนุนโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รวบแม่ค้าบุหรี่ไฟฟ้าสาวกลางเมืองขอนแก่นลอบขายให้วัยรุ่นใกล้มหาวิทยาลัยดังตำรวจไซเบอร์บุกรวบแม่ค้าบุหรี่ไฟฟ้ากลางเมืองขอนแก่นลอบขายใกล้มหาวิทยาลัยดังเน้นลูกค้านักศึกษาและวัยรุ่นพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผบช.สอท.พร้อมด้วยพลตำรวจตรีคมกิจสุขไทยสั่งการให้พันตำรวจเอกดิชาติอมรประดิษฐ์ผู้กำกับการวิเคราะห์คลาวและเครื่องมือพิเศษจับกุมนางสาวพลอยน้ำเพชรอายุ24ปีชาวจังหวัดขอนแก่นพร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อดัง112ชิ้นสืบเนื่องจากกลุ่มวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษทราบว่านางสาวพลอยน้ำเพชรมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาภายในบ้านพักหมู่14ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยชื่อดังก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักพร้อมยึดของกลางไว้ทั้งหมดจากการสืบสวนสอบสวนนางสาวพลอยน้ำเพชรให้การยอมรับว่าเริ่มขายบุหรี่ไฟฟ้ามานาน8เดือนแล้วโดยสั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาจากทางภาคใต้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อรับมาขายต่อเอากำไรชิ้นละ50บาทผ่านแอปพลิเคชัน LINE เช่นกันซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาวัยรุ่นและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ถูกดำเนินคดีในฐานความผิดช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของมิได้เสียภาษีหรือของต้องจำกัดหรือของต้องห้ามโดยยังไม่ผ่านศุลกากรหรือเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งมิได้เสียภาษีจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนสารพระภูมิ
10: แมวเอ้ยแมวเหมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักนะร้องเรียกเหมียวเหมียวประเดี๋ยวก็มาเอ๊ะใครน่ะ
11: ฟีฟี
12: เหมียวพัดโทษตกใจหมดเลยกำลังหลับสบายเชียว
10: ที่นอนมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมมานอนบนศาลพระภูมิล่ะ
12: ก็มันสูงดีลมพัดเย็นสบายด้วย
10: ศาลพระภูมิเนี่ยนะเขาถือว่าเป็นที่สถิตของเทวดาประจำพื้นที่หรือสถานที่นั้นๆฉันเห็นคุณแม่พี่เก่งมาไหว้บ่อย
12: ๆพระภูมิคืออะไรหรอ
10: พระภูมิก็คือเทวดาผู้รักษาสถานที
12: ่งั้นฉันไปหาที่อื่นนอนดีกว่า
9: ศาลพระภูมิคือที่สถิตของเทวดาประจำพื้นที่พระภูมิคือเทวดาผู้ดูแลพื้นที
13: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้าง